0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพรินท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตระราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
0: ประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพรินท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัวแบงคอกบลูพรินท์For Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคต นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
4: Bangkok Print จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อBangkok Printก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของIMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
3: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคานกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มี ระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสันทพรมมารายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
1: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดน สะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
7: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดามิโตรลิทวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
7: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยา ขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามุนีนักเกรทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นหุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวันรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
2: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบโดยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไป
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
16: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: เร ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
20: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่า World Bank ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันน
19: ะคร ับ
20: ท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
19: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
20: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนทั่วไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มากนะครับแต่ว่าวันนี้บันทีก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามันมีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
19: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
20: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าconventional หรือการเงินทั่วไปก็มี green bond แล้วก็มีตราสารทางการเงินที่เป็น green เหมือนกัน ในขณะก็สิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดไว้หลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
0: การจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
20: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก็อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกล

0: อิสลามอย่างไรบ้างคะ
1: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึงฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยเกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารจริงๆฮาลาลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทำงานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำงานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยทั้งเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
0: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
1: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเงินกระแสหลักเพียงแต่มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
1: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bankนับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักการระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห้วงการประชุม
5: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
4: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง

0: เร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
1: ฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็ข้อระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
0: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงโดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
5: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
4: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะทั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบมาแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
4: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเตซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่า ซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนินโยในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนินโยมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโยจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้
8: นั่นก็เป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปขณะเดียวกันเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับแล้วจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
7: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
15: เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทีมงานของเรานะคะเช้าวันนี้คุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live ค่ะก็ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับเรื่องของประเด็นข่าวในวันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ติดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ฮะที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจะจัดไปยาวถึงวันอาทิตย์นะฮะก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกที่มาจัดที่เมืองไทยนะครับ35ปีที่แล้วมาจัดที่เมืองไทยนะครับตอนนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนี
2: ้
1: หน้าตาเมืองไทยไม่ใช่เป็นแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยมาจัดที่ประเทศไทยเราก็มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์โฆษณาว่าประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีความเหมาะสมในการลงทุนอย่างไรเชื้อเชิญให้ชาวต่างชาติมาลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยได้เปิดตัวในเวทีโลก191ประเทศนะฮะผู้บริหารทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยก็มาที่ประเทศไทยนะครับเรื่องทางการเมืองคุณสันพรฮ
2: ะ
1: ก็จะมีเรื่องของการศึกซักฟอกรัฐบาลนะฮะก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการวางกรอบวันอภิปรายจะอยู่ที่27ถึง30ตุลาคม
2: ก็เป็นช่วงวันอังคาร
1: ถึงวัน
2: ถึงวันศุกร์
1: 4วันเองนะฮะ
2: เริ่มแล้วเหรอคุณ
1: เขาจะต้องมีการประชุมของวิปทั้งสองฝ่ายก่
2: อ
1: นแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะมีการอภิปรายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะครับ18ท่านนะครับสีน้ำเงินหมดไม่มีแดงเจือปนเลยครับเออนะฮะก็เดี๋ยวต้องไป
2: ดูกัน
1: ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะตกลงกันได้ไหมนะฮะว่า4วันเพราะจริงๆฝ่ายค้านบอกว่า5วัน
2: อยากได้5วันหรอ
1: เพ
2: ราะว่าไม่พอใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ไปถามนายกนายกบอกนายกแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่า27ถึง30ตุลาค
2: ม
1: หลังออกพรรษาพอดีนะฮะเดี๋ยวช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามครับพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณสุวรรณดีจักราวรวุฒิผู้กำกับละครเวทีแถวหน้าของประเทศไทยผู้ร่วมก่อตั้ง Dreambox Theater ฮะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแสดงหรือว่าคอนเสิร์ตสำคัญในครั้งนี้ให้มากขึ้นก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวสั้นๆแล้วก็เราเล่าถึงบทบาทหน้าที่หลักค่ะในการกำกับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
3: ค่ะพี่ลิงนะคะสุวรรณดีจักราวรวุฒิค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานการแสดงบนเวทีนะคะแล้วก็งานของ Dreambox เองนะคะงานที่ทำถ้าเป็นลักษณะแสงเสียงหรืออีเวนต์พิเศษอะไรต่างๆก็มีนอกจากงานแม่น้ำของแผ่นดินที่นานมากแล้วนะคะแล้วก็พระมหาชนกอะไรอย่างเงี้ย

0: ที่สวนเบญจกิติเบญจศิริขอโทษค่ะคณะสาขาแล้วก็งานพวกการแสดงที่ล่าสุดนี้ก็คือ Still on my mind นะคะของปตท.ที่ทำที่สวนเปรมประชาวนารักษ์ค่ะ
1: ครับในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะโจทย์ที่สำคัญที่สุดในการกำกับการแสดงในครั้งนี้คืออะไรครับท่านครับ
0: โจทย์เนี่ยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันเป็นงานที่เป็นคอนเสิร์ตออเคสตราขนาดใหญ่เลยนะคะของ TPO เองเนี่ยค่ะแล้วก็มาจากว่าครั้งแรกสุดเนี่ยผู้จัดน่าจะนะคิดว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตเลยค่ะเป็นออเคสตราแต่ว่าโจทย์ที่ได้มาก็คือว่าอยากให้ครั้งนี้ผู้ชมทั่วไปคือที่นอกเหนือจากทาร์เก็ตที่เป็นกลุ่มผู้ฟังดนตรีนะคะออเคสตราเนี่ยคือสามารถที่จะเข้าร่วมชมได้ด้วยหมายถึงว่ามีไม่ได้เป็นแค่เพียงว่ามาฟังดนตรีแต่ว่าได้รู้เรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะพระราชประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็คือเป็นทั้งดนตรีและการแสดงในตัวของงานแสดงในครั้งนี้นะครับไปดูครั้งเดียวเนี่ยก็เหมือนได้สองอย่างในครั้งเดียวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับโอกาสพิเศษค่ะ100 ปีมีหนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็คือตั้งใจที่จะจัดขึ้นเพื่อนอกจากเฉลิมฉลองให้พระองค์นะคะก็คือเหมือนกับเรื่องคือมันเป็นวาระที่1ศตวรรษแห่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยค่ะซึ่งทางยูเนสโกก็กำลังยกย่องอยู่ก็ทางผู้จัดก็คงอยากให้ผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยได้รู้จักพระองค์ท่านมากขึ้น
2: ค่ะแล้วในการเตรียมการแสดงครั้งนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะต้องมีการศึกษาพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอย่างลึกซึ้งนะคะจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวหรือว่าพระราชจริยวัตรในแง่มุมใดบ้างคะที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษ
0: โดยส่วนตัวเป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมองว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นสตรีรุ่นที่กำลังอยู่ในคือในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์นะคะ
1: ค
0: แล้วก็บทบาทของพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นสตรีที่ไม่ใช่เป็นช้างเท้าหลังแต่เริ่มที่จะเป็นเขาเรียกช้างเท้าซ้ายเท้าขวา
1: ครับ
0: นะค่ะกำลังกับในกับพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่
2: ะ
0: ก็เลยเห็นว่ามันน่าสนใจตรงระหว่างช่วงรอยต่ออย่างเงี้ยคือท่านก็ทำหมายถึงได้ทำหน้าที่ของพระสมเด็จพระราชินีอะไรเงี้ยเคียงข้างพระสวามีในทุกวาระนะคะเพราะจะคนที่คือเราก็จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วงนั้นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็มีทั้งช่วงทุกข์ช่วงสุขช่วงอะไรเงี้ยก็พระองค์ท่านก็จะอยู่เคียงข้างพระสวามีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาสู่งานแสดงบนเวทีเนี่ยมีความท้าทายยังไงบ้างฮะ
0: มันหมายถึงว่าการเล่าเราไม่สามารถที่จะแบบลงรายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าก็ไปทำตามลำดับนะคะเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายนะคะว่าลำดับของเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยไปมายังไงแล้วก็เลือกเกร็ดคือในแง่ของเกร็ดเรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่าหลายคนก็อาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะแล้วแบบนี
0: ้รายละเอียดของอย่างเงี้ยรายละเอียดในช่วงแบบพิเศษสมรสอะไร
2: ค่ะค่ะก็จะต้องมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็คืออยากให้การเล่าเรื่องอันนี้มันก็มีเหมือนกับมีกราฟของแบบว่ากราฟของชีวิตแบบเดียวกับกราฟชีวิตของท่านเหมือนเนี่ยค
2: ่ะก็จะได้ทำให้คนดูเนี่ยได้เหมือนกับเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ค
2: ่ะแบบนี้แล้วค่ะพระราชประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยที่ก็คือจะมีมิติในหลายๆมิติอย่างที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะแบบนี้แล้วมีหลักในการคัดเลือกคัดสรรในช่วงเวลาต่างๆเพื่อนำมาร้อยเรียงให้มันหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันบนเวทียังไงบ้างคะให้มันกลมกลืน
0: ค่ะ เบื้องต้นเลยนะคะเราต้องเอาเพลงที่อาจารย์ประทีปเองอะค่ะท่านคัดผ่านเอาไว้ว่าในคอนเสิร์ตเนี้ยจะใช้เพลงอะไรบ้างแล้วก็เอามาลำดับกับเรื่องราวที่เราเลือกใช้ค่ะตรงนี้เนี่ยก็คือก็พยายามให้มันสอดประสานนะคะให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันว่าคนติดสามารถที่จะติดตามเรื่องราวไปแล้วก็ดนตรีเองเนี่ยก็คือเล่าเรื่องด้วยนะคะตัวดนตรีเองก็สื่อสารเรื่องราวแล้วก็มันใช้ทุกเทคนิค
2: ค
0: ่ะที่จะให้ผู้ชมเนี่ยดูเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความคือสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีก็ยังได้อยู่หรือว่าเรื่องเกตประวัติศาสตร์อะไรก็ได้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีทั้งความเข้าใจแล้วก็เหมือนกับประทับใจอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับดนตรีนักแสดงและองค์ประกอบบนเวทีเนี่ยจะมีส่วนในช่วยการเล่าเรื่องนี้ยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: ประสานกันหมดเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าวงเนี่ยนอกจากเป็นออเคสตราขนาดใหญ่นะคะ60กว่าแบบนักดนตรีน่าจะประมาณนั้นนะคะ60 70นะมันบิ๊กแบบวงใหญ่มากแล้วก็เป็นวงมโหรีดนตรีไทยอีกวงหนึ่งอยู่บนเวทีไงคะแล้วก็จะมีเรื่องราวของคือเราตัวการแสดงเนี่ยจะเชื่อมให้นะคะจะมีตัวละครที่เชื่อมเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงอัตชีวประวัติของพระองค์ท่านนั่นแหละค่ะ
2: ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกเพียง1ช่วงหรือว่า1ไฮไลท์ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมที่จะได้รับชมเนี่ยต้องจับตามองเป็นพิเศษท่านคิดว่าช่วงไหนควรจะจับตาคะเป็นพิเศษแล้วก็เหตุผลอะไรที่ควรจะต้องติดตามไฮไลท์ช่วงนั้น
0: แหมมันเนี่ยพูดอย่างนี้ต้องให้จับตามหมดเลยทั้งช่วง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: คือมันคือทุกช่วงอ่ะเราก็เลือกมาอาจจะแบบว่าไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าพยายามเราจะแบ่งองค์การแสดงให้มันเป็น mood and tone ของอารมณ์ต่างๆนะคะเพื่อให้การติดตามเนี่ยมันก็เหมือนดูสตอรี่อะค่ะการแสดงที่มีทั้งช่วงที่มีความสดใสแล้วก็มีชีวาช่วงที่เป็นความรักอะไรเงี้ยโรแมนติกหรือช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตอะไรต่างๆนะคะแล้วการที่อยู่เคียงข้างการร่วมการตัดสินใจนะคะในวิกฤตสำคัญหรืออะไรต่างๆกับพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับอะไรคือความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับการแสดงในครั้งนี้ที่ต่างจากผลงานที่ท่านเคยกำกับมาครับ
0: คือถ้าจะตอบว่าปกติเป็นคนทำพวกงานแสดงแล้วละครเวทีใช่ไหมคะเรื่องเรามาก่อนเราก็จะเป็นสตอรี่เรามาก่อนแล้วก็เพลงก็ตามมาอะไรเงี้ยแต่อย่างคราวนี้มันก็จะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นหน่อยว่ามันเป็นเพลงมาก่
2: อ
0: นเนี่ยจะมีเพลงนี้ดนตรีนี้ในการแสดงคอนเสิร์ตมาก่อนแล้วก็เราต้องเอาดนตรีเนี่ยมาสอดรับแล้วก็ประสานให้เข้ากับเรื่องของเราให้ได้ค่ะเพื่อที่จะเล่าทั้งหมดคือได้ตามจุดประสงค์ของผู้จัดเองที่อยากให้ผู้ชมที่ไม่ใช่เฉพาะแฟนของ TPO เองนะคะแต่ว่าเป็นผู้ชมทั่วไปก็ได้ไม่ได้มา appreciateทั้งแต่ว่ารถดนตรีแล้วก็เรื่องราวของพระนางเจ้าลำไทยพันนีด้วยค่ะ
2: ค่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะ อยากจะให้ผู้ชมที่ไปรับชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รับข้อคิดอะไรหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรความรู้สึกยังไงกลับไปบ้านหลังจากที่ม่านการแสดงปิดลงค่ะ
0: จริงๆในส่วนหนึ่งก็คือดนตรีเนี่ยมันเป็นภาษาสากลนะ
2: คะ
0: เชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแต่ว่าในการแสดงครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเกร็ดประวัติศาสตร์บางอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยนะคะแล้วก็หาอ่านก็อาจจะไปหาอ่านเองได้นะคะแต่อันนี้ก็คือที่ค้นคว้ามาก็คือค้นคว้าประเด็นที่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้รู้ นะคะมันมีทั้งเรื่องที่เรารู้ค่ะรู้แล้วก็เรื่องที่เราอาจจะแบบเป็นเกร็ดย่อยๆอะไรเงี้ยค่ะที่น่ารักอะไรต่างๆเนี่ยคือสอดเข้ามาบ้างเพื่อจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นความน่าสนใจของผู้ที่ยังก็สนใจประวัติศาสตร์เรื่องราวของบ้านเมืองเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังนะครับสามารถไปติดตามคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตยนารีศรีสยามได้นะครับ31ตุลาคมนี้ 15:00 นนะครับที่หอประชุมมหิดลสิทธิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณสวัสดีจากกราวรวุฒิผู้กำกับละครเวทีแถวหน้าของประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Dream Box Theater ด้วยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระค
1: ุ
0: ณเช่นก
1: ัน
0: ค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับสวัสดีครับครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตยนารีศรีสยามครับก็จะมีการจัดงานแสดงนะครับในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 15:00 นนะฮะความยาวของการแสดงเนี่ยก็90นาทีรวมพักครึ่งนะครับที่หอประชุมมหิดลสิทธิสิทธิสิทธาคารนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับจำหน่ายบัตรได้แล้วนะครับที
2: ่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ทุกสาขานะครับหรือว่าดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023543588นะครับเป็นคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็งานแสดงด้วยนะครับเขาเรียกว่าออเคสตราเทเตอร
2: ์ค่ะนะฮะก็มีทั้งแสดงแล้วก็มีการเล่นดนตรีนะคะประกอบไปด้วยน่าดูนะ
1: น่า
2: สน
1: ใ
2: จแถวบ้านนี่ฉันเลย
1: เออฮะไม่โดนอ๋อแถวบ้านคุณศาลายา
2: อีกบ้านนึงใกล้ๆนะน่าไปเหมือนกันนะคะ
1: ผู้หญิง2บ้านนะ
2: นะ
1: บ้านบางซื่อกับบ้านศาลายา
2: ศาลายานะคะ2บ้านค่ะ
1: ครับมาดูงานระดับโลกนะฮ
2: ะ
1: ทางด้านของงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็กล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprints นะครับ for Fraud Resilience Financial Service นะฮะพิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการนะฮะในการประชุมประจำปีนะฮะสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับก็พูดเลยครับว่ารูปแบบของการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนแล้วก็ไร้พรมแดนนะฮะเหยื่ออาจจะอยู่ประเทศหนึ่งนะฮะมิจฉาชีพก็อยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับอันนี้เราเคยเจอนะฮะสแกมเมอร์ข้ามชาติจำได้ไหมฮะตอนนี้เนี่ยเรื่องของธุรกรรมเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยมันเร็วแต่เราก็ต้องมีความปลอดภัยด้วย AI เข้ามาแทนที่ AI จะให้ประโยชน์เราอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มีมิจฉาชีพใช้ประโยชน์ของ AI นะอันนี้ผมพูดเองนะ
2: ค
1: ่ะใช้ประโยชน์ของ AI ในการที่จะแปลงตัวแปลงตนแล้วก็ทำคลิปเสียงเนี่ยให้เหมือนกับคนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปหลอกลวงเงินอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ภัยมิจฉาชีพออนไลน์มันเยอะนะฮะเราก็จะต้องมียกระดับนะฮะเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับรวมถึงเส้นการเงินที่ถูกย้ายไปยังประเทศที่3นะครับสแกมเมอร์ข้ามชาติและแถมสแกมเมอร์เนี่ยสามารถย้ายเงินไปยังประเทศที่3อย่างรวดเร็วด้วยนะครับต้องมีการรับมือนะฮะตอนนี้เราก็มีการรับมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละประเทศยังคงมีการจำกัดอยู่ในกรอบขอบเขตของตนเองอ่ะก็มีกฎหมายเป็นของตนเองนั่นแหละทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาผลประโยชน์ก็เลยไม่มีประเทศไหนเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังนะครับภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับฟังอีกทีนึงนะฮะ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยไม่รู้เท่าไหร
2: ่
1: 35เท่านะฮะคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint นี้คืออะไรครับถูกออกแบบมาใต้3แนวคิด3ประการนะฮะ1ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้กับเหยื่อ2บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและ3ฮะออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างของแต่ละประเทศพร้อมเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตกระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนานฮะ Bangkok Blueprint in Action ซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์ยกตัวอย่างความสำเร็จประเทศไทยฮะผ่านโครงการ Connect the Dot นะฮะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันเรื่องของฐานข้อมูลช่อโกงที่กระจายในหน่วยงานต่างๆเอามารวมกันฮะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมก็คือแพทเทิร์นของมิจฉาชีพนั่นแหละว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นฮะ
2: ค่ะ
1: คุณเอกนิตินีทันประภาสก็เน้นย้ำความท้าทายขั้นต่อไปในการที่จะขยายโมเดลนี้เชื่อมโยงข้อมูลสู่การข้ามพรมแดนสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุมและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนย้ำเตือนจุดยืนสำคัญว่าการช่อโกงซึ่งไร้พรมแดนตอนนี้นะฮะต้องรับมือกันนะครับก้าวข้ามพรมแดนด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎหมายเป็นของตัวเองนะฮะเราก็จะไปล่วงล้ำก้ำเกินอะไรเขาก็ไม่ได้โอกาสที่191ประเทศมาคุยกันก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อตอนนี้เรามีภัยคุกคามที่เขาใช้ช่องโหว่ของกฎหมายระหว่างประเทศนี้แหละแล
2: ้
1: วก็ใช้การช่อโกงออนไลน์เนี่ยเป็นประโยชน์กับเขามิจฉาชีพอยู่อีกประเทศหนึ่งมาช่อโกงอีกประเทศหนึ่งนะครับจับตัวกันไม่ได้เพราะว่าเส้นทางทางการเงินเนี่ยเขาย้ายไปย้ายมาเราก็จะต้องมีการทำงานร่วมกันในการจับผู้ร้ายภัยออนไลน์ตรงนี้กันนะฮะ
2: ค่ะนอกจากท่านรองนายกเอกนิติจะออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะคะแบงคอกบลูพริ้นท์แล้วเนี่ยทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิทัยรัตนากรเองท่านก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อแบงคอกบลูพริ้นท์ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่าIMF World Bank Annual Meeting เนี่ยล่ะค่ะซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการด้วยกันเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินแล้วก็อาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้นะคะจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับแล้วก็คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการแบงค์ชาตินะคะก็ยังบอกอีกค่ะว่าปัญหาการช่อโกงทางการเงินในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีสัดส่วนสูงมากๆนะคะถึงร้อยละ67ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ว่าตัวเลขความเสียหายเนี่ยจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้แต่ถ้าว่ายังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางสถาบันวิจัยป่วยอึ่งพากรเนี่ยยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักๆในเอเชียได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะแม้ว่าความแตกต่างในรายละเอียดก็ตามแต่ว่าก็มีทิศทางคล้ายคลึงกันซึ่งทางคุณวิทัยเนี่ยยังพูดถึงแนวทางสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางการเงินก็คือการสร้างอุปสรรคให้กับกลุ่มมิจฉาชีพค่ะแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาต่างๆในการทำธุรกรรมผ่านระบบการเงินแม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการจับกลุ่มโดยตรงก็ตามนะคะแต่ว่าก็สามารถกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการเปิดบัญชีการทำธุรกรรมการโอนเงินโดยในช่วง12เดือนที่ผ่านมาค่ะมาตรการนี้นะคะก็ส่งผลให้การถอนเงินสดจำนวนมากกว่า5ล้านบาทแล้วก็การถอนทองคำแท่งมูลค่าเกิน2ล้านบาทลดลงอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกลต.หรือว่าทางกระทรวงการคลังนะคะเพื่อควบคุมการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์อื่นๆก็คือว่าเวลาเราจะเบิกเงินเยอะๆในจำนวนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่อก่อนอาจจะเบิกง่ายเดี๋ยวนี้อาจจะเบิกยากขึ้นอาจจะต้อง
1: ยากนะฮะ
2: ต้องมีการยืนยันตัวตนต้องมีอะไรแบบนี้นะคะ
1: นะคือ5ล้านบาทขึ้นไปเดี๋ยวต้องแจ้งที่มาของเงินว่าท่านได้แต่ใดมาถ้ามาโดยสุจริตเนี่ยไม่มีปัญหา
2: ใครที
1: ่นะฮะมันต้องมีการแจ้งถูกหวยอะไร
2: ถูกหวยได้
1: ต้องมีหลักฐานน
2: ะ
1: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาเงินมาฝากเดี๋ยวก็คือสมัยก่อนเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารก็จะดีใจ
2: ใช่
1: มั้ยฮะไม่ค่อยถามหรอกที่มาของเงินคุณเอาเงินมาจากไหนใช่มั้ยฮ
2: ะ
1: ไม่ถามเลยด้วยซ้ํา
2: แทบจะอุ้มเลยนะ
1: ถอนเงินก็ไม่ถามฝากก็ไม่ถาม
2: ถอนเงินอาจจะถามหน่อยแล้วถอนเยอะๆ
1: แต่เดี๋ยวนี้นี่คือถ้าเกิด5ล้านขึ้นไปถ้าจะไปฝากเนี่ยก
2: ็ชี้แจง
1: ก็ต้องชี้แจงคำถามคือถ้าไปฝาก 4.9 ล้านแล้วไปฝากหลายๆครั้งอ่ะได้มั้ยมันเป็นช่องว่างกฎหมายไงก็คือว่าถ้าคุณบอก5ล้านผมไปฝาก4ล้านแล้วก็ไปฝากบ่อยๆ
2: อันนี้ก็ไม่น่าจะได้นะ
1: คือจริงๆมันต้องดูว่าถ้าฝากทีๆฝากบ่อยๆด้วยจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตั้งข้อสังเกตนะซึ่งเชื่อว่าธนาคารเนี่ยเขาก็แบงก์พาณิชย์เนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาตินะฮะโดยคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็คงมีแนวทางที่จะรับมือตรงนี้อยู่แล้ว
2: ต้องตรวจสอบได
1: ้นะฮะส่วนการประชุมนะฮะ IMF เนี่ยวันนี้ต้องแจ้งสักนิดหนึ่งนะฮะว่าจะมีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ฮะนัดหมายรวมตัวชุมนุมใหญ่ครับวันนี้และวันพรุ่งนี้15ถึง16ตุลาคมพร้อมปักหลักค้างคืนบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะเครือข่ายก็ระบุครับถึงการชุมนุมที่จะมีการชุมนุมกันขึ้นนะครับจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลายรูปแบบจะมีการปราศัยจากประชาชนและการชุมนุมที่ชีวิตได้รับผลกระทบจากแนวคิดการครอบงำของโครงการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจนโยบายของธนาคารโลกและ IMF เสียงสะท้อนจากเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศโอ้มีเวทีเสวนาแฟชั่นโชว์ดนตรีแรปและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายโ
2: อ้
1: ซึ่งเวทีการชุมนุมนัดรวมพลนะฮะก็จะเริ่ม 8:00 น.นะคร
2: ับ
1: เริ่มแล้วนะฮะบริเวณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนประชาชนไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมส่งเสียงตั้งคำถามยืนยันว่าประชาชนต้องมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองนะฮะยังไงก็ตามฮะก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะกำหนดสถานที่ตามนัยยะมาตรา 8:5 ตามพรบชุมนุมสาธารณะโดยสรุปก็คือว่าในพื้นที่แถวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นนะฮะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมนะครับนะฮะก็ใช้ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกาศว่าห้ามชุมนุมในพื้นที่แต่ว่าก็มีการประกาศว่าจะมีการชุมนุมในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับจริงๆไม่ได้เพราะว่ามันขัดต่อข้อกฎหมายนะครับคือการชุมนุมเนี่ยต้องขออนุญาตนะฮะแล้วแกนนำจะต้องแจ้งด้วยว่าจะชุมนุมเมื่อไรอย่างไรและใครเป็นแกนนำเพื่อจะได้มีผู้รับผิดชอบใช่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกันอยู
2: ่
1: นะฮะแล้วก็ล่าสุดฮะก็มีการปรับการจราจรรอบศูนย์สิริกิติ์ในวันนี้นะครับเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ฮะแจ้งปรับจัดการการจราจรโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันนี้ฮะเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะฮะ1ฮะปิดเส้นทางการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ฮ
2: ะ
1: อันนี้ปิดเส้นทางการจราจรนะครับส่วนรถไฟฟ้า MRT นะฮะสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังเปิดให้บริการตามปกติไม่มีปัญหานะครับแนวปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แถบนั้นประชาชนที่มีภูมิลำเนาผู้พักอาศัยและปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกตินะฮะส่วนมาตรการผู้เข้าร่วมประชุมก็มีการสแกนบัตรนะฮะเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมตามขั้นตอนความปลอดภัยอันนี้เหมือนเดิมนะฮะยานพาหนะที่เข้าพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตจุดรับส่งผู้โดยสารเนี่ยถ้าเป็นแท็กซี่รถส่วนบุคคลสามารถจอดส่งบริเวณร่วมการประชุมผู้ร่วมการประชุมได้นอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4เท่านั้นนะครับก
2: ็
1: ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้านะครับเรียกเรียกเส้นทางรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเวลาของดังกล่าวนะครับก็คือวันนี้นะฮะ
2: ค่ะแต่ที่จริงแล้วบางหน่วยงานก็น่าจะมีการให้ work from home เนาะอยู่แล้วนะคะก็อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระของรถบนท้องถนนไปได้นะคะนอกจากจะมีการปิดถนนแล้วนะคุณวันนี้ก็ฝนตกหนักด้วยนะคะ
1: เออครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไป
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของโอกาสทองเศรษฐกิจไทยจากเวที IMF World Bank 2026นะฮะการได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างไรนะครับต่อประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกนะครับแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของด้านอุตสาหกรรมนะครับวาระเศรษฐกิจโลกเรื่องไหนที่ในการประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับไทยมากที่สุดนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านคะในมุมมองของสอทค่ะการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะสะท้อนถึงสัญญาณความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกที่มีต่อเศรษฐกิจบ้านเรายังไงบ้างคะ
3: มากนะคะในหลายมิตินะคะเอาดูเป็นระยะสั้นกับระยะกลางยาวนะคะ
2: คร
3: ับ สำหรับระยะสั้นที่ชัดเจนนะคะก็จะเห็นว่าเงินสะพัดทันที2,000 กว่าล้าน

0: โอ้นะคะมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีลิเกททั้งหมดนะคะก็ตำแหน่งสูงหมดนะคะเป็นระดับที่อนุมัติต่างๆได้ออโตริตี้สูงนะคะรวมทั้งล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าท่านรัฐมนตรีการคลังของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นประธานของ IMF คนต่อไปเนี่ยก็คือเช้านี้ก็จะบินเข้ามา
1: ค่ะ
0: รอบนี้ก็ใช้ความสำคัญมากนะคะเพราะว่าถือเป็นการมารับตำแหน่งเลยนะคะก็รอบนี้เป็นรอบannual meeting ที่ดิฉันว่าไม่ธรรมดานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนมาเก่งนะคะได้เข้าร่วมฟังหลายๆเวนิวเนี่ยก็มีการแชร์ที่เห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นเลยว่าเมื่อเขาได้เห็นของจริงของเราเห็นความเป็นไปของประเทศเราไม่ว่าจะนั่นที่หนึ่งนะคะจุดแข็งแกร่งประเทศไทยคือโชคดีอยู่แล้วที่เราอยู่กลางอาเซียนนะคะ
1: เ
0: หนือเป็นจีนใช่ไหมฮะใต้เป็นมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมฮะตะวันออกก็จะมีลาวมีเขมรมีพม่าเอ๊ะมีอินเวียดนามนะคะด้านซ้ายมาด้านตะวันตกก็จะมีพม่าต่อไปที่อินเดียแต่ทะลุไปยุโรปได้อีกใช่ไหมฮะซึ่งโลเคชันประเทศไทยเนี่ยคือเหนือชั้นนะคะเพราะฉะนั้นโลเคชันดีอย่างนี้เนี่ยระบบโลจิสติกทั้งหมดที่รัฐบาลได้ทำต่อๆกันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะที่เป็น MR map นะคะที่เชื่อมเหนือสู่ใต้นะคะเหนือสู่ใต้ก็เหนือก็คือทะลุไปจีนแล้วนะคะลงมามาเลสิงคโปร์ใช่ไหมคะตะวันออกไปตะวันตกนะคะก็ตั้งแต่ฝั่งเวียดนามทะลุลาวทะลุไทยไปพม่าอินเดียนะคะซึ่งแผนโลจิสติกเหล่านี้เนี่ยทำให้ดีมากนะคะรวมทั้งระบบท่อเรือท่าเรือน้ำลึกก็ตามนะคะหรือว่าสนามบินก็ตามซึ่งก็กำลังจะสร้างใหม่อีกที่หนึ่งใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เห็นจริงๆกับตานะคะว่าความพร้อมขนาดไหนนะคะต่อมาตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือแผน Power Development Plan ปี2026นะคะซึ่งได้จบประชาพิจารณ์ไปแล้วนะคะแต่ในแผนนี้เนี่ยเป็นแม่เหล็กที่สำคัญเลยเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนต้องการอะไรที่เป็นกรีนนะคะในแผนนี้นี่มี renewable energy ถึงถ้าไม่ผิดเนี่ย 68% ถ้าไม่ผิดนะคะซึ่งสูงนะคะซึ่งเป็นไฟฟ้าสีเขียวนะคะแล้วก็แผนนี้ก็ challenge ที่จะเป็น net zero ในปี2050ด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสำคัญนะคะแล้วก็คือเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศเลยนะคะแล้วตัวที่สำคัญอีกตัวนึงคือการที่เราจะเข้าสู่ OECD นะคะภายใน3ปีนะคะนั่นคือการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆนะคะให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเทศ OECD ทั้งหมดนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้ก็คือที่เข้ามาประชุมนี่แหละค่ะแล้วในเมื่อเราคุยด้วยกฎหมายหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่เขาเนี่ยจะมีอุปสรรคเรื่องความกังวลในการลงทุนไหมมันจะลดลงไปเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าในอดีตเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากฎหมายเขาเป็นอย่างนี้เราคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้มาที่ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแกลเป็นอย่างไรพอเราเข้า OECD ปั๊บมันก็เหมือนหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกันบนเกมเดียวกัน
1: ค
0: ่ะซึ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งที่เราเปิดเผยออกมาเห็นอย่างชัดเจนนะคะเป็นศักยภาพในการลงทุนนะคะที่ผู้ลงทุนมั่นใจนะคะอันนี้ฉันก็มองว่าโอกาสทองเนี่ยเปิดเต็มที่เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ระดับที่สองคือการที่เขามาเรานะคะครั้งสุดท้ายนะคะ35ปีที่แล้วคือปี1991
2: ครับ
0: นะคะเขาก็ให้คอมเมนต์เลยว่าจาก1991มา2026เรา35ปีนี้เราพัฒนามากนะคะแต่ตอนสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะต้องเป็นเกษตรส่วนหนึ่งอุตสาหกรรมกำลังโตนะคะเสร็จแล้วจากวันถึงวันนี้เนี่ยเราเติบโตแข็งแรงมากในแง่อุตสาหกรรมนะคะ
2: ค
0: แล้วก็พัฒนาไปได้เกินกว่าคาดที่ IMF คาดไว้ในสมัยปี1991นะคะ
2: ครับ
0: อันนี้เป็นจุดดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แผนต่อไปที่เขาแนะนำเราก็ต้องพัฒนาประเทศต่อนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมที่ต้องไปก็ต้องไปในอุตสาหกรรมที่สมาร์ทยิ่งขึ้นยกมูลค่ามากขึ้น higher value addedนะคะก็เป็น5อุตสาหกรรมที่เขาก็บอกว่าเราควรจะต้อง สร้างขึ้นมาเช่นยานยนต์สมัยใหม่สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะ

0: การที่จะ new generation ของผู้คนนะคะที่มีความศักยภาพความสามารถสูงรวมทั้ง modern city เมืองสมัยใหม่ต่างๆจะเป็นการพัฒนานะคะรวมทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งประเทศไทยเราก็เรื่องนี้โดดเด่นนะคะมาปั๊บเราก็มีเนเน่นะคะต้อนรับ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นชัดเลยว่าจากการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ครั้งนี้เนี่ยก็นำโอกาสนะคะแล้วก็เรียกว่านาทีทองจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ในการลงทุนต่างๆเข้าสู่ประเทศอย่างชัดเจนค่ะ
2: ครับวาระเศรษฐกิจโลกเรื่องไหนในการประชุมในครั้งนี้ฮะที่เป็นประโยชน์กับไทยมากที่สุดฮะ
0: 1เรื่อง geopolitics ก็จะเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะนะคะก็ทุกคนก็ยอมรับในความที่ประเทศไทยรักษาความเป็นกลาง
2: ครับ
0: นะอันนี้คีย์เวิร์ดนี่สำคัญมากนะคะเป็น neutrality country นี่สำคัญมากนะคะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุยกันเยอะอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้าน AI
2: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัว AI นี่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วนะคะแต่ประเทศไทยและ SME ไทยเนี่ยจะพัฒนาไปกับ AI ได้อย่างไรที่จะก้าวทันนะคะทุกๆสเต็ปในโลกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ดูว่าไม่แพ้กันเลยก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ท่านได
0: ้คนเราน้อยลงนะคะเพราะประสิทธิภาพคนเราต้องเยอะขึ้น
1: ค่ะเมื่อกี้ได้พูดถึง SME ไทยด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านมองว่า SME ไทยบ้านเราจะสามารถหาโอกาสทองจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ในส่วนตรงไหนได้บ้างไหมคะ
0: คือเมื่อเศรษฐกิจโตนะคะจะไปทั้งองค์คาพยพนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะเมื่อเศรษฐกิจโตเนี่ยบริษัทสายใหญ่มีโอกาสขึ้นก็จะดึงซัพพลายเชนที่เป็น SME ไปด้วยทั้งหมด
1: ค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะคะแล้วก็เมื่อเศรษฐกิจโตคอนซูมการใช้จ่ายดีขึ้น SME ก็คือผู้ขายใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจโตเนี่ยจะไปจะยกระดับกันไปทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะแบบนี้แล้วประเทศ
0: ตัวที่เราคุยอยู่เยอะก็เรื่องของการเอาเข้าสู่แหล่งเงินใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: การเข้าสู่โอกาสในการยกระดับทางด้านintelligence industry นะคะของ SME นะคะหรือว่าการเข้าสู่นวัตกรรมความสร้างสรรค์การจะต้องเป็นจาก OEM เป็น OBM หรือว่าการมีแบรนด์ของตัวเองมี IP นะคะ intellectual property ทรัพย์สินทางปัญญานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วการออกไปตลาดที่กว้างไกลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็ได้พูดถึงอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือเรื่อง IP นะคะ
2: คร
0: ับ Intellectual Property นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสินทรัพย์ของที่แตะต้องไม่ได้นะคะแต่ในรอบนี้เนี่ย World Bank ให้ความสำคัญนะคะสำหรับ IP นะคะดิฉันก็อยากจะบอกว่าเรามีหลายอย่างนะคะที่เปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายกลายเป็น Capital ได้นะคะเช่นสินทรัพย์ที่แต่ต้องไม่ได้นะคะหรือว่าก็อยากจะพูดว่ามรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนเป็นแคปิตอลแล้วจะมูลค่ามหาศาลนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็คุยกันนะคะ
2: คร
0: ับ
1: ค่ะแบบนี้เนี่ยประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทยจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะเพื่อที่จะเปลี่ยนโอกาสในการจัดการประชุมครั้งนี้ให้เป็นเม็ดเงินในการลงทุน
0: ใครที่อยู่ในธุรกิจที่ใน5หมวดที่เราบอกว่าเป็น New Growth Engine นะคะก็เตรียมพร้อมนะคะแสดงว่ากระแสของโอกาสทางธุรกิจมาแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่ที่ฉันมาอยู่นะคะ มั่นใจมาอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับนี่คือโอกาสทองเศรษฐกิจไทยจากเวทีระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026ฮะวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะฮะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนี่คือมุมมองภาคอุตสาหกรรมฮะ
1: คร
2: ับมุมมองจาก เวทีระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026นะครับตัดมาเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับการเมืองเนี่ยต้องจับตามองครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ยื่นยัตติแล้วว่าเขาจะอภิปรายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีฮ
1: ะ
2: รวมทั้งหมด18ท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยนะฮะโดยหลักการแล้วเนี่ยเท่าที่มองแล้วเนี่ยดูรายชื่อเนี่ยก็สีน้ำเงินล้วนๆนะฮะ18คนนะฮะไม่มีแดงเจือปนเลยนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยโดนครบทุกคนฮะ4คนไม่ค่อยจะเห็นแบบนี้มาก่อน
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
2: นะฮะส่วนฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยสีแดงเนี่ยรอดพ้นทุกคนเลยนะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: บอกว่าเอ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามองไปแล้วปุ๊บเนี่ยปกติฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องอภิปรายหมดนะฮะการที่จะเว้นไว้เนี่ยมันไม่ค่อยใจดีขนาดนั้น เพราะว่าบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยคือฝ่ายที่ตรวจสอบและถ่วงดุล นะฮะไม่ใช่ยอวาทีอยู่แล้ว เข้าไปถึงก็จะต้องติติงอ่ะยกตัวอย่างเช่นในกระทรวงของพรรคเพื่อไทยมีอะไรบ้างฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ อันนี้ก็รอดพ้นนะครับถ้าเป็นสมัยผู้กองธรรมนัสเนี่ยไม่น่ารอดนะ คือโดนคือไม่ใช่คือดูจากประวัติศาสตร์อะโดนทุกนัด แต่รอบนี้เนี่ยรอดนะฮะแม้จะมีปัญหาเรื่องอะไรประหมอกข้างดำ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกจากเดิมเนี่ยเป็นอำเภอจากอำเภอคงเนี่ยโคราชเนี่ยมาเป็นอีกที่นึงก็คืออำเภอปากช่องใช่ไหมฮะคือฝ่ายค้านก็ดูแล้วอ๋อมันก็ผ่านไปได้นะฮะนะกยศนี่ก็กระทรวงศึกษาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: คุณประเสริฐจันทร์รงทองนะที่บอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของเงินกองทุนอะไรตรงนี้อยู่ใช่ไหมที่ถูกติติง
1: คร
2: ั้งนี้ก็รอดนะฮะ
1: เป็นไปได้ไง
2: คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันคือในทางการเมืองโดยแท้น
1: ะฮะ
2: เพราะว่าถ้าดูแล้วการอภิปรายคุณสันพรนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะในระบบรัฐสภาเนี่ยตั้งแต่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสภาไม่เคยมีครั้งไหนที่รัฐบาลเนี่ยจะเพรียงพล้ำได้เสียงข้างมากตลอดนะฮะแต่ถามว่ายกมือในสภาเนี่ยผ่านไหมผ่านแต่ว่าพอภายนอกสภาปุ๊บเนี่ยมันจะเจอกระแสกดดันอีกนะฮะคือดูทิศทางฝ่ายค้านแล้วเนี่ยเชื่อว่าการอภิปรายในครั้งนี
1: ้
2: นะฮะก็คือเป็นการเปิดแผลรัฐบาลตีแผลเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยให้ตอกย้ำอีกทีว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอกาสที่จะล้มรัฐบาลด้วยการอภิปรายแล้วก็ยกมือกันแล้วฝ่ายค้านชนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะยังไงเสียงข้างมากแล้วก็ฝั่งสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ท่วมท้นอยู่แล้วขออภัยไม่ใช่ท่วมท้นก็คือต้องเป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วนะครับแต่การอภิปรายนี้เนี่ยมันก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลเพราะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันคือความเชื่อมั่นของรัฐบาลถ้าเกิดการอภิปรายแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนลดทอนความเชื่อมั่นเนี่ยน
1: ะ
2: ก็เป็นอีกอันนึงนะที่รัฐบาลอาจจะต้องทบทวนนะครับการเมืองคือความเชื่อนะครับการเมืองคือความเชื
1: ่
2: อการเมืองคือความเชื่อพยานหลักฐานเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้าประชาชนเชื่อปุ๊บเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมี 2-3 ประเด็นที่ตั้งเอาไว
1: ้
2: นะฮะแม้ผมจะไม่เห็นยัตติผมรู้เลยว่า1คือเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น2เรื่องหัวสว3เนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ
1: ใช่
2: นะฮะเศรษฐกิจแล้วก็อะไรต่างๆ3เรื่อง3ประเด็นเนี่ยแหละที่จะถูกหยิบยกมาอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยทั้ง18ท่านนะฮะคำถามเวลาพอไหม18คนเนี่ยใช้เวลา4วัน
1: ก็ต้องควบคุมเวลาให้ดีนะคือตอนนี้ยังไม่ได้สรุปเวลาออกมาใช่ไหมคะว่าต้องให้เวลาอะไรยังไงเท
2: ่
1: าไหร่
2: ใช่4-5วันนะฮะคือถ้าดูแล้วเนี่ยเชิงปริมาณ
1: มันเยอะมากนะคุณ
2: คุณภาพไม่ได้อภิปรายเดี๋ยว18คน4วันเนี่ยโอ้โห
1: จะพูดกันครบไหมอ่ะ18คน
2: คืออภิปรายเนี่ยอภิปรายแล้วยังต้องมีชี้แจงด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วยังจะมี
1: ระหว่างทางอันมีประท้วงอีกนะ
2: เออใช่ยังจะมีทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: นอกกฎกติกาอะไรกันอีกนะฮะ
1: กลัวจะไม่พอ
2: ประท้วงกันวุ่นวายเออนะ
1: แต่ถ้าจะให้เต็มวัน24ชั่วโมงเลยเน
2: ี่
1: ย
2: บริหารเวลาก็ไม่ไหวแต่ถ้าเกิดยืดเยื้ออะไรนานๆปุ๊บประชาชนก็ไม่ค่อยอยากดู
1: ใช่
2: นะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคืออย่าลืมว่าในสภาเนี่ยมันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยจะสามารถอภิปรายได้อย่างกว้างขวางเพราะว่าถ้าไปพูดนอกสภาโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับจำได้ไหมฮะ ไอ้ที่ไปพูดอะเรื่องอะไรไปกล่าวหาเขาเนี่ยฝ่ายค้าเนี่ยเร
1: ื่อง
2: หัวสวหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็
1: พูดข้างนอกใช่ไหมคุณ
2: โดนมีประมาทใช่ๆเวทีในสภาเนี่ย
1: ให้พูดถึงได้
2: อาจจะถูกใช้เป็นเวทีหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะได้มีการอภิปราย
1: อ
2: ย่างกว้างขวาง
1: นะ
2: ส่วนเวลาเนี่ย
1: ยังว่าอีกทีย
2: ังว่ากันอีกทีเมื่อวานไปถามท่านนายกในการประชุมครม.นะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานนายกก็เน้นย้ำในที่ประชุมครม.ฮะให้รัฐมนตรีดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบริหารจัดการน้ำรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ได้วางกรอบเอาไว้นี่รัฐบาลวางกรอบไว้นะฮะ 27-30 ตุลาคม4วัน3คืน
1: ค่ะ
2: อาจจะ4คืนก็ได้เพราะทะลุเที่ยงคืนทุกที
1: ใช่ๆ
2: นะฮะแต่ต้องหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่
1: อ
2: นนะครับเนื่องจากหลังกรอบเวลานี้ท่านนายกก็มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนายกไม่อยู
1: ่
2: แล้วก็คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.นะครับในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยก็กล่าวในที่ประชุมครม.ในฐานะพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมแล้วในการสนับสนุนนะฮะถ้าผมมองไปแล้วนะครับก็คงไปอภิปรายช่วยอะไรกันไม่ได้เพราะเขาอภิปรายตัวบุคคล
1: ใช
2: ่เออพัก
1: สนับสนุนยังไงก่อน
2: สนับสนุนก็คงได้ในการยกมือ สนับสนุนในการออกคะแนนเสียงให
1: ้
2: ถ้าฟังดูทิศทางก็น่าจะเป็นแบบนี
1: ้
2: นะครับดังนั้นเรื่องของการลงมติเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะถ้าผมมองแล้วในทางการเมืองแต่ว่าเรื่องของวาทกรรมในทางการเมืองเนี่ยในสภาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองเพราะอย่างที่บอกการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อมันจะนำไปสู่กระแสกดดันรัฐบาลเดี๋ยวนี้นี่คือกระแสอะไรต่างๆในโซเชียลเนี่ยมันรุนแรงและรวดเร็วและสามารถที่จะทำให้คะแนนเสียงเนี่ยมันลดหรือมันเพิ่มได้นะครับและนอกจากนี้ฮะครม.ยังหารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมครม.นอกสถานที่หรือครม.สัญจรฮะเดือนหน้า 2-3 พฤศจิกายนที่อุดรธานีเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดรวมถึงเรื่องอื่นที่เหมาะสมนะฮ
1: ะ
2: โดยทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะไปพิจารณาจัดทำโครงการคาดว่าการเสนองบประมาณก็จะคล้ายครม.สัญจรที่สงขลาโดยไม่ได้จำกัดพื้นที่จังหวัดละ100ล้านบาทนะฮะจะเปิดเวทีให้มีจะเปิดให้มีการยื่นเสนอโครงการแล้วก็กันกรองอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะถือโอกาสไปร่วมงานพืชสวนโลกปี69ที่อุดรธานีฮะที่จะมีการจัดขึ้น1พฤศจิกายนถึง14มีนาคม70ฮะที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนอง
1: แ
2: ดหนองแดนะฮ
1: ะ
2: ตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีฮะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการอภิปรายซักฟอกรัฐบาลนะทางด้านประธานวิปรัฐบาลเองนะคะก็คุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยท่านก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคาะวันอภิปรายแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูในเรื่องของการกำหนดการชั่วโมงประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะแบ่งอะไรยังไงนะก็อย่างที่บอกไปว่าโอ้อภิปราย18ท่านด้วยกันจะต้องแบ่งเวลาอะไรกันยังไงแต่สิ่งสำคัญแล้วเนี่ยนะคะที่ท่านพูดถึงว่าไม่ว่าจะยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็ตามต้องมีหลักฐานชัดเจนนะและที่สำคัญประเด็นที่ทุกคนเนี่ยอาจจะคาดเดาได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นก็คือประเด็นหัวสวนี่แหละค่ะก็อาจจะมีการนำประเด็นนี้มาพูดซ้ำในสภาการอภิปรายในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณกรวีก็บอกว่าอยากจะเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ล่ะค่ะว่ามีใช้อำนาจไม่ชอบอะไรอย่างไรขอให้มีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วค่อยเอามาว่ากันไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการโอนเงินหลักฐานคลิปหลักฐานภาพอะไรเอามาเปิดหน้าในการประชุมเลยอย่าพูดลอยๆ อภิปรายได้แต่อย่าพูดลอยๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเมื่อถามถึงว่าพรรคภูมิใจไทยจะหารือหรือว่าเตรียมการอภิปราย เมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะคะก็คุณกรวีบอกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าละค่ะนะคะเพราะว่าก็หลังจากการต้องประชุม IMF ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมีการสรุปกันว่าจะมีการเก่งข้อสอบเตรียมตอบคำถามอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะได้จัดทีมสนับสนุนเพื่อที่จะได้ชี้แจงได้ถูกต้องด้วย
2: ครับคือมหาไทยเนี่ยแน่นอนอะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เตรียมซักฟอกไว้แล้วเนี่ยส่วนโอ้โห18คน พอนั่งนับแล้วบางคนก็ไม่ทราบนะฮะ ว่าโดนข้อหาอะไรเพราะข้อหาค่อนข้างกว้าง
1: ใช่ใช่ไม่ได้ชัดไม่ได้มีประเด็นชัดเจน
2: เอองงๆกันอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเขาอภิปรายเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีก็มีการตอบนะครับแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: นะฮะเพราะว่าการอภิปรายเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันก็คือการเมืองวาทกรรมนะฮะก็ติดตามดูนะฮะก็สีสันในสภานะฮะแต่ส่วนว่ามติในการลงมติเนี่ยผมว่าถ้ามองแล้วนะนักวิเคราะห์หลายคนมองทิศทางตรงกันยังไงเนี่ยก็ผ่านยังไงก็ผ่านเสียงข้างมากอยู่แล้วนะแต่ว่าการอภิปรายในครั้งนี้มันจะสร้างบาดแผล
1: นั่นน่ะสิ
2: สร้างบาดแผลวาทกรรมทางการเมืองแล้วนำไปสู่ความเชื่อแล้วก็กระแสวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคือฝ่ายค้านเขาไม่ได้มองเป้าในการที่จะล้มรัฐบาลด้วยการยกมือหรือว่าคะแนนเสียงในสภาแต่มองว่าการสร้างวัฒกรรมในการเมืองและนำไปสู่เรื่องของการจุดกระแสปลุกกระแสนอกสภาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะอันนี้ต้องดูกันดีๆส่วนเรื่องของไทย PBS ฮะเมื่อวานนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS 2ประเด็นหลักฮะเตรียมเปิดผลตรวจสอบการใช้ผู้บริหารรถผู้บริหารในสัปดาห์หน้านะฮะน
1: ี่
2: ก็ไม่ลงรายละเอียดนะฮะส่วนไทย PBS ก็โต้แถลงสตง.ครับ
1: เมื่อวานนี
2: ้บอกว่าสอบยังไม่เสร็จนะฮะแต่รีบแถลงเนี่ยก็ทำองค์กรเสียหายยันการบริหารงานไร้การทุจริตเร่งยกเรื่องระบบหลังบ้านพร้อมจับตาโหวตร่างแก้ไขกฎหมายหรือภาษีบาปนะฮะก็พุ่งผิดปกตินะฮะนี่ก็เป็นการโต้กันไปโต้กันมานะฮะระหว่างฝ่ายตรวจสอบคือสตง.แล้วก็ไทย PBS ครับส่วนพรรคฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฮะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าโอ้โหตรวจสอบไทย PBS เร็วผิดปกติ เร็วผิดปกตินะฮะเร็วเกินไปตั้งเป้าอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมใช้อำนาจผ่านกลไกสภาปกป้องพื้นที่สาธารณะส่วนเรื่องการใช้เงินจ้างคนนอกแพงเนี่ยคือรายละเอียดไม่จำเป็นต้องเถียงกันนะฮะอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันนะฮะระหว่างฝ่ายตรวจสอบแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นการตรวจผู้ที่ถูกตรวจสอบนะฮะนี่ก็ฝ่ายค้านนะ
1: ค่ะหมดเวลาไหมคุณสมพ
2: ร
1: ครับต้องลาคุณผู้ฟังวันนี้แล้วนะคะพบกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: วันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดีหรอกค่ะ
2: สมพรชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับประชุม IMF World Bank ปี2026วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังรับมือวิกฤตยุคใหม
7: ่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่เวทีเสวนาระดับโลก Debate on the Global EconomyWatching Resilient and Dynamic Economies for the Future มุ่งเน้นการหารือเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคตนำโดยนางคริสตาลีนากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พร้อมด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกรีซและอาร์เจนตินารวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียโดยมุ่งเจาะลึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นพร้อมหารือ3ประเด็นหลักได้แก่การรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือวิกฤตซ้ำซ้อนการรักษาการเติบโตอย่างสมดุลท่ามกลางความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่ขยายตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับผลิตภาพในอนาคตปฏิพลสัตพรมารายงาน
1: ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ
8: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวทางการเงินอิสลามในระดับโลกมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเล เซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนซุกูกซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปมาริชายโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำยังปกติจึงกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17พบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชน15:07 น.รายการโปลิสสัมพันธ์16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการแวดวงกีฬา18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาจะเจอพูดคุยทักทายกันในยามเช้านะคะอากาศสดใสสดใสอากาศดีตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะที่จังหวัดระนองแดดออกในช่วงเช้านะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังสามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราด้วยนะในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะทักทายกันไปด้วยค่ะก็เชื่อว่าเป็นเช้าที่สดใสสำหรับใครหลายๆคนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นเดี๋ยวนับวันแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันกินเจที่วันที่เท่าไหร่10 11 12 13 14 15เข้าสู่วันที่6แล้วนะคะของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักต้องยกนิ้วขึ้นมานับเลยคุณผู้ฟังจำไม่ได้นะคะว่าเริ่มตั้งแต่วันไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่6แล้วของการกินเจนะคะถ้าใครที่ล้างท้องก่อนหน้านั้นก็อาจจะหลายวันแล้วเนาะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยละกันเสริมความเป็นสิริมงคลในห้วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักแบบนี้นะคะก็น่าจะคึกคักกันทั้งหมดเลยเนาะทั้งในภูเก็ตทั้งพังงาตะกั่วป่านี่ก็ด้วยนะคะกระบี่นี่ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีเลยนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะก็ทักทายกันไปนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มาดูสภาพอากาศกันสักหน่อยไหมคะดูปริมาณฝนกันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการคาดการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่15 ตุลาคม 2569วันนี้ดูจากแผนที่ประเทศไทยค่ะไม่มีสีส้มแล้วเมื่อวานยังมีสีส้มอยู่บางจังหวัดนะคะแต่วันนี้ก็ค่อนข้างโล่งๆค่ะมีสีเหลืองบ้างนะคะในโซนกลางๆแล้วก็โซนพื้นที่ภาคใต้ก็มีบ้างประปรายเล็กน้อยแต่ว่าภาคเหนือค่อนข้างโล่งค่ะเรามาดูแต่ละจังหวัดนะคะที่มีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะภาคเหนือนี่ก็จะแจ้งเตือนส่วนใหญ่จะเป็นโซนล่างๆค่ะจังหวัดตากกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบุรีค่ะส่วนในพื้นที่เพชรบูรณ์ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางนะคะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะมีจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการประกาศแจ้งเตือนก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอันนี้เป็นฝั่งอ่าวไทยเนาะส่วนในพื้นที่ฝั่งอันดามันก็มีระนองพังงาแล้วก็สตูลค่ะก็มาดูปริมาณฝนกันต่อเนาะว่าในแต่ละภาคมีปริมาณฝนเท่าไหร่โอ้วันนี้ภาพรวมค่อนข้างดีค่ะในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคอีสานน่าจะน้อยสุดและฝนประมาณ 30% ของพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝน 60% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทย 60% นะคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะก็สภาพอากาศค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังรอเงินเยียวยาน้ำท่วมกันอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องรอเนาะเห็นใจอ่ะคุณผู้ฟังเห็นใจทั้งเจ้าหน้าที่เห็นใจทั้งพี่น้องประชาชนบางคนก็ระบบมันผิดพลาดหรืออะไรยังไงบางคนก็ยังไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ว่าบ้านฉันเนี่ยมันควรจะได้ 9,000 แต่ทำไมมันถึงได้ 5,000 นะคะก็เมื่อวานนี้ในโซนที่มีปัญหาหลักๆก็จะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีการชี้แจงกันไปว่าทำไมถึงได้ 5,000 ในลักษณะกรณีแบบไหนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนไปแล้วประมาณ600 ล้านบาทนะคะก็อยู่ที่ประมาณเป็นหลักหมื่นครัวเรือนเลยทีเดียวจำตัวเลขไม่ได้คุณผู้ฟังแต่เอาเป็นว่าก็ทยอยดำเนินการให้อยู่พอรายชื่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะส่งให้กับทางปพมีการรวบรวมตรวจสอบเรียบร้อยปุ๊บก็ส่งไปให้กับธนาคารออมสินเองก็จะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนจะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ทยอยกันไปค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยละกันเนาะมาดูข่าวสารกันสักนิดนึงค่ะนโยบายของรัฐบาลเนาะ
ใครที่อยากมีบ้านนะคะก็ตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus ค่ะของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธนาคารทอ.อ.ส.สีส้มๆเขียวๆคุณผู้ฟังวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาทที่จะนำมาสนับสนุนในโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นะคะเพื่อจะได้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและมีรายได้ปานกลางค่ะที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกินหลังละ3ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหรือว่าซื้อสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐนะคะหรือกรณีที่จะมีการซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องในการใช้ประโยชน์เวลาเราจะไปเข้าอยู่อาศัยในลักษณะแบบนี้เป็นต้นค่ะโดยเขาจะมีการช่วยเหลือในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับศักยภาพของการชำระหนี้ไหวและคิดว่ากลุ่มคนมีรายได้น้อยและกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางจะสามารถชำระหนี้ได้พอนะคะโดยมีอัตราดอกเบี้ยเขาจะคิดเป็น2กรณีแบบนี้คุณผู้ฟังกรณีแรกค่ะกรณีการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีค่ะและอีกหนึ่งกรณีนั่นคือกรณีเกณฑ์รายได้ปกติค่ะจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีสำหรับวงเงินสินเชื่อต่อรายต่อหลักประกันจะไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลาในการกู้สูงสุดไม่เกิน40 ปีค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะโครงการนี้ระยะเวลาวงเงินกู้ของธนาคารทอ.อ.ส.ก็จะหลักๆอยู่สูงสุดประมาณนี้อยู่แล้วนะคะที่เขาออกแคมเปญมาเรื่อยๆประมาณ40 ปีเพราะว่าจำได้ว่าย้อนไปเมื่อสักประมาณเกือบ10 ปีที่แล้วคุณผู้ฟังก็มีแคมเปญลักษณะประมาณนี้ค่ะวงเงินสูงสุดระยะเวลากู้สูงสุด40ปีเหมือนกันแต่อาจจะแตกต่างกันที่ดอกเบี้ยแล้วก็วงเงินกู้สูงสุดอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะเมื่อก่อนนี้จะเป็นโครงการอะไรแล้วจำไม่ได้นะคะแต่ก็เป็นในลักษณะแบบนี้แหละของทอ.อ.ส.เหมือนกันนะคะแต่ครั้งนี้ก็ plus ขึ้นมาหน่อยก็คือมีการเพิ่มวงเงินให้ไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดก็ไม่เกิน40ปีแล้วก็ดอกเบี้ยก็ถูกด้วยนะคะสำหรับประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปวันนี้วันแรกเลยนะคะสามารถกู้ได้ไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินของโครงการที่รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนให้อยู่ที่ประมาณ50 ล้านบาทนะคะก็นั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยเหลือสำหรับใครที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองแล้วก็กลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็มีรายได้ปานกลางนะคะส่วนหลักเกณฑ์เงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆก็ให้เป็นไปตามที่ธนาคารทอ.อ.ส.ได้กำหนดเอาไว้ค่ะทางกระทรวงการคลังเองก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยสามารถผ่อนชำระได้ในความเหมาะสมที่เราจะสามารถผ่อนไหวในลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะคะโดยคาดการเอาไว้ว่าการดำเนินโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus เนี่ยจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อีกด้วยค่ะก็ต้องรอดูกันไปนะคุณผู้ฟังบางทีมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเนาะบางคนเพิ่งผ่านน้ำท่วมมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวจะแบกรับกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมแล้วหรือบางคนก็อยู่บ้านเช่าแล้วก็อยากจะมีบ้านเป็นของตนเองแต่ว่ารายได้เราก็เป็นรายได้น้อยๆนะคะอาจไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารถ้าเกิดว่าหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลมาช่วยสนับสนุนผ่านทางโครงการนี้ก็จะทำให้เราสามารถแบบยื่นกู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในที่สุดก็ลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดูนะคุณผู้ฟังมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องติดตามกันเนาะสำหรับการประชุม IMF และ World Bank Group นะคะที่มีการประ
ชุมมาตั้งแต่วันที่12แล้วก็จะประชุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569แล้วปีนี้ความพิเศษคือไทยเราเป็นเจ้าภาพค่ะเห็นภาพเยอะมากคุณผู้ฟังที่แบบผู้เข้าร่วมการประชุม IMF เนาะอันนี้เล่าไฮไลท์กันก่อนนะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะที่แบบเห็นผู้เข้าร่วมการประชุมอะค่ะไปต่อแถวซื้อไอศกรีมฝอยทองไม่ใช่ซื้อสิกินแบบฟรีๆเลยนะคะแต่ว่าเขานำรถเข็นไอศกรีมฝอยทองอ่ะคือไปตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์การประชุมเลยนะคะแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ะไปต่อแถวแล้วก็ไปรับประทานกันหรือว่าจะมีเป็นรถเข็นผลไม้เอาไปตั้งภายในงานเป็นรถเข็นด้วยเหมือนกันแล้วก็ให้แขกที่เข้าร่วมประชุมอะค่ะได้สัมผัสวิถีความเป็นคนไทยอ่ะamazing ของคนไทยอ่ะแล้วไอศกรีมที่มีการแจกจ่ายภายในงานก็เป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยเราที่เราเองก็มีการนำเสนอกันอยู่ตลอดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เนาะให้เห็นบรรยากาศให้เห็นสีสันของงานนี้ว่าประเทศไทยเราก็จัดงานได้ดีมากทีเดียวเลยนะคะกระแสตอบรับดีเนาะจากการที่ไปดูไปฟังคอมเมนต์ไปอ่านคอมเมนต์ดูนะคะกระแสตอบรับดีมากค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของผ้าขาวม้าอีกมีงานผ้าขาวม้าเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดนะคะที่ทำขึ้นมาโดยช่างตัดเย็บจากช่างฝีมือของราชบุรีแล้วก็เชียงใหม่นะคะในการนำไปเป็นของแจกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม IMF และ World Bank Group ในครั้งนี้นะคะก็เห็นแต่ละคนเนาะเดินถือผ้าขาวม้าไปมาแล้วมันสามารถแบบใส่ของได้จุมากค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะเรามาดูเนื้อหาสาระที่เขาประชุมกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะพร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศได้มีการเปิดตัวโครงการ Bangkok Blueprint ค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF และ World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะเพื่อวางกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในการให้ทุกประเทศเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้เริ่มแนวคิด Bangkok Blueprint นะคะร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ค่ะโดยการต่อยอดบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้มาจริงๆนำมาพัฒนาเป็นเข็มทิศเชิงนโยบายที่ทุกประเทศเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตัวเองได้ค่ะโดยเขามีแนวทางสำคัญ3เรื่องประมาณนี้คุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยคือมีการรับมืออย่างครบวงจรผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน2ค่ะยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการภัยทุจริตทางดิจิทัลที่ข้ามพรมแดน3การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและการป้องกันภัยทางการเงินดิจิทัลอย่างยั่งยืนโดย Bangkok Blueprint นะคะจะช่วยวางกรอบความร่วมมือและแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศประกอบด้วย12แนวทางด้วยกันค่ะครอบคลุมใน5เสาหลักไม่ว่าจะเป็นการวางยุทธศาสตร์เรื่องของข้อกฎหมายกลไกกำกับดูแลที่จะเข้ามากำหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน2เรื่องของการบริหารจัดการภัยทุจริตอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการของการป้องกันการตรวจจับการตอบสนองการเยียวยาผู้เสียหาย3ค่ะการใช้ประโยชน์จากกรอบบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วให้มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม 4 ค่ะการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศและ 5 การคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างการตระหนักรู้รวมถึงเพิ่มภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลพร้อมรวบรวมประสบการณ์จากไทยประสบการณ์จากประเทศฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์ให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของประเทศของเขาเองนะคะเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยมีความครอบคลุมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วโลกค่ะก็เห็นบทบาทที่จริงจังมากขึ้นแล้วกันเนาะกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายที่ดีที่ต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยอะไรก็เป็นเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ทางโลกออนไลน์แล้วมันเกี่ยว
ี่ยวกับเรื่องของความเสียหายด้านการเงินบางคนเนี่ยโดนหลอกไปเป็นแบบหลักล้านล้านหลัก10ล้านนะคะอันนี้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อจะได้ตัดวงจรปัญหานี้ให้ได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าที่เราได้จากเวทีการประชุม IMF และ World Bank Group 2026ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันบ้านเรากันบ้างนะคะภูเก็ตมีอะไรพังงามีข่าวอะไรกระบี่ระนองนะคะจัดมาให้ครบสำหรับวันนี้แต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงก่อนค่ะ

0: างเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงแพ้ใจค่ะผลงานเพลงจากพี่ใหม่เจริญปุระนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะพูดไม่ค่อยเก่งจากเอบิโนโมค่ะก็สองผลงานเพลงที่นำมาเปิดให้กับผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะใครชื่นชอบผลงานเพลงไหนหรือว่าอยากขอผลงานเพลงรู้สึกว่าฟังสองผลงานเพลงนี้แล้วอ่ะมันมีเพลงต่อเนื่องที่ฉันอยากฟังต่ออะไรอย่างนี้ก็สามารถขอกันเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าเปิดให้ทันก็เปิดให้นะคะคุณผู้ฟังค่ะมาอยู่ในช่วงที่สองของรายการกันมากค่ะคัดข่าวมาคุยจะไปคัดข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยค่ะจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ผนึกกำลังกับอบจ.ภูเก็ตนะคะเดินหน้าส่งเสริม EV บัสรองรับประเพณีถือศีลกินผักเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยคราวนี้ทางจังหวัดภูเก็ตนะคะได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะเดินหน้าส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV บัสค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงนี้ด้วยคุณผู้ฟังเป็นช่วงประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตอะค่ะการเดินทางก็คนจะเดินทางกันเยอะหน่อยนะคะก็ถ้าเกิดว่านํา EV บัสมาใช้สนับสนุนในส่วนนี้ก็จะทําให้การเดินทางไปในแต่ละจุดในแต่ละอาร์มมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองค่ะก็เป็นการนำ EV บัสมาก็มันทันสมัยด้วยมันลดมลภาวะด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองสีเขียว Green City ด้วยนะคะในการนี้ทางด้านของท่านโชนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยท่านสุวิทย์พันเสงี่ยมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านเรวัตอารีรอบท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็มีขนส่งจังหวัดมีอีกหลากหลายหน่วยงานเลยค่ะคือเยอะมากนะคะได้มาร่วมกันปล่อยร่วมกิจกรรมปล่อยรถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV บัสค่ะเริ่มปล่อยขบวนรถกันที่บริเวณศาลากลางของจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงของการกินเจช่วงนี้พอดิบพอดีเลยค่ะไปจนถึงเรื่องของการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่มันสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านก็บอกว่าทางอบจ.เองก็ให้ความสำคัญนะเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคือทำมาอย่างต่อเนื่องจนเนี่ยจนปัจจุบันนี้เรามี EV บัสมานะคะก็ทำให้การขับเคลื่อนเมืองเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็จะมีการให้บริการพี่น้องประชาชนคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขามีรถโดยสารสาธารณะเป็นรถโพท้องอยู่แล้วนะคะให้บริการ3เส้นทางแล้วก็ในช่วงของการบริหารงานสมัยแรกๆตั้งแต่ปี64มาจนถึงปี67เนี่ยก็ได้มีแนวคิดที่จะต่อยอดการพัฒนาระบบขนส่งให้มันสอดคล้องกับตัวจังหวัดภูเก็ตที่เราอยากจะเป็นเมืองสีเขียวอยากจะเป็นเมืองอัจฉริยะก็เลยนำตัว EV บัสเข้ามาใช้ค่ะโดยท่านนายกเองก็บอกว่าแนวคิดนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับทิศทางเดียวกันด้วยนะคะส่งผลให้ภาพรวมระบบการขนส่งสาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ99%แบ่งเป็นรถโดยสารหมวด1ซึ่งให้บริการภายในเขตเทศบาลหรือว่าในตัวอำเภอประมาณ6เส้นทางค่ะก็มีทั้งรถ EV บัสประมาณ28คันที่ครอบคลุมการเดินทางไม่ว่าคุณจะไปเมืองภูเก็ตคุณจะไปป่าตองคุณจะเดินทางไปอำเภอกระทู้ก็เขาจะมีให้บริการสำหรับรถ EV บัสนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นการจัดโปรแกรมเส้นทางการทัวร์การท่องเที่ยวตามจุด

ต่างๆด้วยนะคะที่เรานำเสนอกันมาอยู่ตลอดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือรถ EV บัสตัวนี้ค่ะเขามีการส่งเสริมให้ทางนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาใช้บริการด้วยก็มีการให้บริการทั้งภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาจีนทำให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบหมายเลขเส้นทางหรือว่าชื่อป้ายที่เราจะไปลงจอดได้ว่าเราจะไปจุดไหนอะไรยังไงระยะเวลาเท่าไหร่ค่าอัตราค่าโดยสารเท่าไหร่ก็ทำให้สะดวกมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางภูเก็ตได้ขับเคลื่อนมาตลอดค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่พังงากันบ้างค่ะที่พังงาตอนนี้ก็มีการเปิดเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักอย่างยิ่งใหญ่ค่ะแจกอิ่มแจกบุญ9บาทเต็มอิ่มกับผัดหมี่กระทะยักษ์9เซียนค่ะดูจากกระทะแล้วใหญ่มากจริงๆคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็มีหลากหลายภาคส่วนไปร่วมกันค่ะจัดขึ้นที่บริเวณตลาดกราภูงาของเขตเทศบาลเมืองพังงานะคะนำทีมโดยท่านไพรัตน์เพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ไปร่วมกันผัดหมี่แล้วก็ไปเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดพังงาประจำปี69นี้ค่ะมีหลากหลายภาคส่วนที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากดูจากด้านหลังนั้นนะคะคือนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยคุณผู้ฟังคึกคืนมากจริงๆเลยที่พังงานะคะโดยทางท่านผู้ว่าเองท่านก็บอกนะคะว่าจังหวัดพังงาเองก็มีการยกกิมมิกมาโชว์มนต์เสน่ห์ให้นานาชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาได้มาสัมผัสนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเองทางจังหวัดเองก็มีการคว้ารางวัลอันดับ1มาครอบครองสำหรับรางวัลการเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดในโลกประจำปี2026ค่ะจากการประกาศผลรางวัล Traveler Review Awards 2026ก็แสดงถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่พังงาเองก็มีน้ำใจมีมิตรไมตรีที่ดีสร้างความประทับใจในการดูแลในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะคะจังหวัดพังงาเองก็มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูเขาทั้งทะเลคือทั้งในโซนเมืองกลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่าวัฒนธรรมคือมันครบจบที่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวด้วยนะคะและสิ่งที่สำคัญนั้นผู้ว่าบอกว่าเราจะต้องพัฒนาให้เกิดความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเราจะต้องพัฒนาให้เมืองพังงาเนี่ยเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะและธรรมชาติเราก็ยังคงต้องรักษาไว้เพราะว่าเป็นเสน่ห์เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้กับจังหวัดพังงานะคะก็ร่วมกันกับหลายๆภาคส่วนนะคะยิ่งในห้วงของประเพณีถือศีลกินผักแบบนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มาสร้างสีสันให้จังหวัดพังงาเนี่ยมีความคึกครื้นคืนเคลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเขาได้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงา มากขึ้นน่ะนะคะภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่านผู้ว่าเองพร้อมด้วยหลากหลายภาคส่วนค่ะก็ได้ร่วมกันในการผัดหมี่9เซียนกระทะยักษ์ร้อนๆ นะคะแล้วกระทะยักษ์จริงๆคุณผู้ฟังวัดขนาดไม่ได้อะวัดขนาดไม่ถูกแต่ว่ามันใหญ่มากจริงๆนะคะก็หลากหลายคนมากเลยนะคะใช้ตะหลิวเนี่ยคือผัดไปผัดไปเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆนะคะแล้วก็หมี่ที่เขาผัดจากกระทะยักษ์เนี่ยค่ะก็นำไปแจกจ่ายฟรีๆให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานณขณะนั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเป็นอีกหนึ่งสีสันที่จะแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่อยู่ในพังงา นะคะได้อิ่มท้องได้อิ่มบุญแล้วก็ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการถือศีลปฏิบัติธรรมการละเว้นอบายมุขและการดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารจากพืชผักค่ะแล้วก็เป็นการกระตุ้นสีสันการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนในห้วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดพังงาด้วยค่ะบรรยากาศคึกคักมากจริงๆนะคะระนองจังหวัดระนองก็ยังไม่เท่านี้นะคุณผู้ฟังพูดกันตามตรงเนาะว่าละนองก็ยังไม่เท่านี้แต่ก็ละนองก็เป็นอีกหนึ่งฟิลไงเป็นเมืองแบบ slow life นะคะเป็นเมืองที่แบบว่าสงบนิดนึงใครที่ชอบฟิลแบบนี้ก็มาที่ละนองได้นะคะแต่ว่าพังงาเขาก็คึกคักเหมือนกันนะยังเหลือบรรยากาศช่วงของเทศกาลกินเจในพื้นที่ของกระบี่เดี๋ยวจะกลับมาเล่าในช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
1: ช่วงคัดข่าวมาคุยกลับมาในช่วงที่3ค่ะช่วงที่3นับช่วงผิดแล้วคุณผู้ฟังช่วงที่3ของรายการอันดามันวันนี้นะคะมาตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่ในห้วงของบรรยากาศเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักแต่เรามาดูบรรยากาศในพื้นที่กระบี่กันบ้างนะคะจังหวัดกระบี่ก็จัดขึ้นยิ่งใหญ่ในทุกๆปีถ้าเกิดว่าทุกคนยังจำกันได้เนาะน่าจะประมาณปีที่แล้วหรือเปล่าที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านได้ไปร่วมงานที่กระบี่ด้วยนะคะตอนนั้นก็เนาะบรรยากาศก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เขาจัดใหญ่เหมือนกันที่กระบี่นะคะก็มีการจัดกิจกรรมรวม87ศาลเจ้าแล้วก็ชาวกระบี่ได้มาร่วมกันสืบสานประเพณีถือศีลกินเจเป็นปีที่20หนุนการท่องเที่ยวอย่างคึกคักเลยนะคะท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดกระบี่ประจำปี2569จัดขึ้นที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่นะคะก็มีหลากหลายภาคส่วนมากค่ะเอ่ยนามกันไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเยอะมากจริงๆค่ะก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนค่ะเดินทางไปร่วมกันเยอะด้วยเหมือนกันนะคะทางด้านของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ท่านก็บอกว่าทาง อบจ.กระบี่เองเนี่ยก็ได้ร่วมกับเทศบาลร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ศาลเจ้าทุกศาลเจ้าในจังหวัดกระบี่รวมๆกันแล้วเนี่ยมีประมาณ87ศาลค่ะในการมาร่วมสืบสานประเพณีการถือศีลกินเจเป็นประจำทุกปีโดยมีการจัดกิจกรรมรวมพลคนกินเจและพิธีเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่ซึ่งก็เป็นการประกอบพิธีขึ้นในทุกๆปีตามหลักประเพณีตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะคะโดยในปีนี้อย่างที่บอกว่าจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วค่ะก็เริ่มงานตั้งแต่10ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ให้ทุกคนได้มาร่วมกันประพฤติดีปฏิบัติดีละเว้นความชั่วแล้วก็รับประทานอาหารที่ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ด้วยค่ะทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็บอกว่าเป็นโครงการที่จัดใหญ่มากและจัดใหญ่มาต่อเนื่องตลอดนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีของชาวกระบี่ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ด้วยแล้วก็ให้ทุกคนได้มาสืบสานประเพณีดีๆแบบนี้เนี่ยให้อยู่คู่กับจังหวัดกระบี่ต่อไปแล้วก็ภายหลังจากการเปิดโครงการเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ว่าเองก็ได้พาคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนไปร่วมกันจุดเทียนดอกบัวถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นก็เริ่มพิธีการเสริมชะตาดวงเมืองอย่างเป็นทางการนะคะมีศาลเจ้าเช่งจุ้ยจ้อสู้กงค่ะนำพระผู้ใหญ่ขึ้นบนศาลหลักเมืองเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประกอบพิธีเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่โดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะก็จะได้ทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองทั้ง4ด้านค่ะโดยประเพณีนี้นะคะก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หลังจากนั้นก็จะมีขบวนแห่ศาลเจ้าจากทั้ง87ศาลด้วยกันได้เคลื่อนออกจากศาลหลักเมืองไปยังถนนมหาราชนะคะเพื่อให้ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาได้บูชาได้ทำบุญแล้วก็ได้ขอพรเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่างๆโดยพร้อมเพรียงกันค่ะก็บรรยากาศในพื้นที่ของเมืองกระบี่เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะก็มีทั้งชาวกระบี่ทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนมีเยาวชนคนรุ่นใหม่มีนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดขาวร่วมขบวนแห่พระแล้วก็ร่วมประเพณีถือศีลกินเจเป็นจำนวนมากค่ะก็แน่นอนว่าพอคนเยอะแบบนี้เนี่ยส่งผลในเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นไปอย่างคึกคักมากทีเดียวตอนนี้กระบี่นะคะก็ยังเหลือเวลาอยู่เนาะใครที่อยากจะไปร่วมงานก็สามารถไปได้นะคะจนถึงวันที่18 8ตุลาคม2569ค่ะแต่บรรยากาศของงานแห่พระสุดยิ่งใหญ่ก็จัดกันไปแล้วนะคะในเมื่อวานนี้อ่ะจากที่กระบี่เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองเมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานค่ะก็ท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ให้การต้อนรับท่านอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและรองประธานกรรมการโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานนะคะในโอกาสที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะก็มีหลากหลายภาคส่วนร่วมกันให้การต้อนรับสำหรับโครงการนี้นะคะก็ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วค่ะโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาออกหน่วยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเพื่อสนองพระราชปณิธานด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งให้ประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากๆค่ะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันด้วยสำหรับการออกหน่วยในครั้งนี้นะคะก็มีการให้บริการทั้งคลินิกตาคลินิกทันตกรรมคลินิกรู้สึกว่าจะเป็นคลินิกผิวหนังแล้วก็มีคลินิกการฝังเข็มด้วยนะคะมีผู้มาใช้บริการกันเยอะมากค่ะในส่วนของคลินิกตาก็มีผู้มาใช้บริการอยู่ประมาณ350คนค่ะแล้วก็คลินิกทันตกรรมมีคนมาถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดนะคะอยู่ที่ประมาณ380คนด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีคลินิกด้านการรักษาโรคผิวหนังด้วยอีกประมาณ200รายแล้วก็การคลินิกฝังเข็มอีกประมาณ200รายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาและจะจัดไปจนถึงวันที่16ตุลาคม2569นี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองที่นำมาฝากกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราได้นำมาเปิดให้ฟังกันด้วยกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 9:00 นนิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมอไอแดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
8: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งข้อมูลณวันที่14ตุลาคม2569สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพรียงสำเร็จแล้ว 1,982 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,654,000 บาททั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน ั้นทางรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลัง3ฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติน
9: ายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินมีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลัง3ฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท.5สุขิรินและชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศทางนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโตโมบ้านโตโมพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันนี้ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสการลักลอบขุดแร่ทองผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 radio.pred.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: าถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิด

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังคงถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวท.ภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะตอนนี้ประเทศไทยกำลังเป็นจุดสนใจของเวทีเศรษฐกิจโลกเพราะกรุงเทพกำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank ปี2026ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วการประชุมครั้งสำคัญนี้มีความหมายต่อประเทศไทยอย่างไรและจะสร้างโอกาสอะไรให้กับเศรษฐกิจไทยบ้างคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามารับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อค่ะ
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกมาฝากกันค่ะกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bankประจำปี2026ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะการประชุมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศให้ประชาคมโลกได้เห็นทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆด้วยค่ะหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience หรือพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9และเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะนอกจากเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว Thailand Pavilion ยังนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมอายุยืนตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะเพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทตั้งแต่การซื้อขายสินค้าการชำระเงินไปจนถึงการเข้าถึงบริการต่างๆขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการเกษตรการบริหารจัดการน้ำและการท่องเที่ยวรวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ต้องวางแผนทั้งเรื่องสุขภาพการออมและการจ้างงานค่ะ แต่คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตาไม่แพ้กันก็คือการผลักดันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มรายได้และยกระดับผลิตภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำเสนอแนวทางขับเคลื่อน AI ภายใต้3เป้าหมายสำคัญได้แก่ All in AI AI in All และ AI for All ค่ะโดยเป้าหมายแรก All in AI คือการผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก AI อย่างจริงจังส่วน AI in All คือการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมการผลิตสุขภาพการท่องเที่ยวการเงินโลจิสติกส์และธุรกิจ SME ค่ะขณะที่ AI for All เน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่ใช่เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแล้ว AI จะช่วยคนไทยได้อย่างไรบ้างลองนึกถึงผู้ประกอบการรายเล็กที่ต้องดูแลธุรกิจแทบทุกอย่างด้วยตัวเองวันนี้ AI อาจช่วยร่างข้อความประชาสัมพันธ์ตอบคำถามเบื้องต้นของลูกค้าหรือจัดระเบียบข้อมูลทำให้มีเวลาไปพัฒนาสินค้าและบริการมากขึ้นสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งมีทั้งโรงแรมร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวและผู้ประกอบการชุมชน AI ก็อาจจะช่วยแปลภาษาจัดทำข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้สะดวกขึ้นด้วยค่ะสำหรับในภาคเกษตรกรรมนะคะเทคโนโลยีอาจช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศและการเพาะปลูกส่วนการผลิตนะคะก็สามารถช่วยวางแผนวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการใช้ AI ก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จโดยอัตโนมัติผู้ใช้งานยังคงต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและใช้วิจารณญาณควบคู่กันไปค่ะอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเพราะเมื่อ AI เข้ามาช่วยทำงานบางประเภทได้รวดเร็วขึ้นความต้องการทักษะในการทำงานก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะเวทีเสวนาเรื่องเยาวชนกับแหล่งการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียในยุค AI จึงเน้นย้ำถึงการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะนอกจากทักษะด้านเทคโนโลยีแล้วคนรุ่นใหม่ก็ยังต้องมีทักษะคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นส่วนคนทำงานในปัจจุบันเองก็จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงค่ะขณะเดียวกันการใช้ AI ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยทางดิจิทัลด้วยนะคะประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือส่งต่อระมัดระวังข้อความหลอกลวงที่ขอข้อมูลส่วนตัวหรือเร่งให้โอนเงินและหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญผ่านเครื่องมือที่ยังไม่ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือนอกจากนี้นะคะนายเอกนิติยังได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่าง World Bank, IMF, ธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศเพื่อส่งเสริมการใช้ AI อย่างปลอดภัยและทั่วถึงเพราะการสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยทั้งการพัฒนาทักษะการเข้าถึงเครื่องมือและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อมองภาพรวมของการประชุมครั้งนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยกำลังนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยงรากฐานสำคัญของประเทศไทยให้เข้ากับโอกาสใหม่ในอนาคตตั้งแต่การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สร้างความมั่นคงไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อสร้างงานเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะสำหรับเราแต่ละคนนะคะสิ่งที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ก็คือการเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณพัฒนาทักษะของตนเองและวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบเพื่อให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงค่ะก็ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวมากไปเพียงใดนะคะเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาก็คือการทำให้ประชาชนมีโอกาสที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนค่ะทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวสำคัญจากเวที IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมชูคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการขับเคลื่อน AI เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนไทยค่ะจากเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีบนเวทีโลกแล้วนะคะเราลองหันกลับมาดูเรื่องใกล้ตัวประชาชนกันบ้างนะคะนั่นก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ค่ะเริ่มกันที่มาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันก่อนนะคะเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำลดลงทั้งหมดก่อนค่ะประเด็นนี้มีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะสำหรับคนที่กำลังเผชิญกับน้ำท่วมนะคะความเสียหายไม่ได้มีเพียงบ้านเรือนหรือทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมถึงรายได้และการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยบางครอบครัวต้องหยุดงานร้านค้าต้องปิดชั่วคราวขณะที่เกษตรกรอาจต้องสูญเสียผลผลิตและหลายบ้านก็ต้องนำเงินเก็บมาใช้ซ่อมแซมความเสียหายค่ะรัฐบาลนะคะจึงได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหากสามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการได้ก็ไม่ควรปล่อยให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือนานเกินความจำเป็นค่ะข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยนะคะระบุว่ามีประชาชนได้รับเงินเยียวยาแล้วมากกว่า 200,000 ครัวเรือนอย่างไรก็ตามการดำเนินงานก็ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลความเสียหายถูกต้องและการจ่ายเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะจากเงินเยียวยาแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการจ่ายเงินสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยจำนวน2ล้านบาทในกรณีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับภัยพิบัติจำเป็นต้องมีทั้งมาตรการการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุและระบบรองรับความเสี่ยงที่จะช่วยลดภาระของประชาชนเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งการบริหารจัดการน้ำระบบเตือนภัยและการจัดเตรียมเครื่องจักรกับอุปกรณ์ช่วยเหลือค่ะพักกันสักครู่นะคะ

0: ณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโสโทระนอง FM 107.25 MHz โสโทกระบี่ FM 98.5 MHz โสโทพังงา FM 100 MHz โสโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโสโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00
1: น.ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรั

0: comes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity from October 28th to November 1st, 2026 in Phuket, Thailand. Experience Phuket, a vibrant multicultural city that welcomes every identity and celebrates diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะวันนี้มีข่าวจากจังหวัดภูเก็ตมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องราวของหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนนั่นก็คือศาลจังหวัดภูเก็ตซึ่งขณะนี้ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารแห่งใหม่บนถนนเจ้าฟ้าและเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาค่ะล่าสุดเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ศาลจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณอาคารที่ทำการแห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตุลาการข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไปค่ะสำหรับพิธีครั้งนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมพิธีโดยมีนายธนายุทธศิวัยพามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตำรวจและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงค่ะคุณผู้ฟังคะหลายคนอาจสงสัยว่าการย้ายที่ทำการมายังอาคารแห่งใหม่มีความสำคัญอย่างไรเรื่องนี้ต้องบอกว่าศาลเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่และความยุติธรรมของประชาชนโดยตรงการมีสถานที่ที่เหมาะสมมีพื้นที่รองรับการทำงานและเอื้อต่อการติดต่อราชการจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการประชาชนค่ะศาลจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาตามเขตอำนาจศาลโดยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอถลางและอำเภอกระทู้นั่นหมายความว่าประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคดีในเขตอำนาจของศาลทั้ง3อำเภออาจจะต้องเดินทางมาติดต่อหรือเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาคดีตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องดังนั้นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ทำการจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญค่ะสำหรับอาคารศาลจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่นะคะตั้งอยู่เลขที่9/69ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะมีพื้นที่รวม6ไร่3งาน20ตารางวาเป็นอาคารขนาด14บัลลังก์ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น262ล้านบาทหากย้อนดูเส้นทางการก่อสร้างนะคะอาคารแห่งนี้ค่ะได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่17พฤษภาคม2562และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ก่อนที่จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะการมีอาคารแห่งใหม่มีเป้าหมายเพื่อรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นและปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจของศาลมากขึ้นโดยภายในมีพื้นที่สำหรับการดำเนินงานหลายด้านนะคะทั้งห้องพิจารณาคดีห้องไกล่เกลี่ยพื้นที่รับฟ้องและงานบริการด้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะนอกจากอาคารแห่งใหม่แล้วนะคะก็ยังมีแผนปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดภูเก็ตหลังเดิมซึ่งตั้งอยู่บนถนนดำรงตำบลตลาดใหญ่เพื่อนำมาใช้เป็นที่ทำการของศาลแขวงจังหวัดภูเก็ตต่อไปถือเป็นการวางแผนใช้ประโยชน์จากอาคารราชการให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในอนาคตค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องติดต่อศาลจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้อย่าลืมตรวจสอบสถานที่ให้ถูกต้องนะคะปัจจุบันศาลได้ย้ายมาให้บริการที่อาคารแห่งใหม่เลขที่9/69ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตแล้วค่ะ และหากต้องดำเนินการเกี่ยวกับคดีควรตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่จำเป็นและขั้นตอนการติดต่อจากช่องทางของศาลก่อนที่จะเดินทางมานะคะเพื่อความสะดวกและลดความผิดพลาดค่ะ
3: เคลื่อนไหวของจังหวัดภูเก็ตที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องใกล้ตัวอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนภูเก็ตค่ะ
2: นั่นก็คือการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV บัสมาให้บริการเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีถือศีลกินผักพร้อมเดินหน้าสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายอัจฉาบัวจันทร์ขนส่งจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยรถโดยสารสาธารณะ

0: จะช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้นและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสมค่ะการส่งเสริมรถโดยสารพลังไฟฟ้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่จังหวัดภูเก็ตต้องการผลักดันทั้งในด้านการอำนวยความสะดวกในการเดินทางการลดมลพิษจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปค่ะสำหรับภาพรวมระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันมีเส้นทางรถโดยสารประจำทางครอบคลุมพื้นที่ประมาณ99%ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงการให้บริการรถโดยสารในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดค่ะระบบรถโดยสารแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักนะคะได้แก่รถโดยสารหมวด1ซึ่งให้บริการภายในเขตเทศบาลหรืออำเภอมีทั้งหมด6เส้นทางและมีรถ EV บัสให้บริการรวม28คันครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตและพื้นที่ป่าตองในอำเภอกระทู้ค่ะส่วนรถโดยสารหมวด4นะคะให้บริการระหว่างเขตเทศบาลหรืออำเภอมีทั้งหมด13เส้นทางโดยมีรถ EV บัสจำนวน19คันจากรถโดยสารทั้งหมด226คันค่ะตัวเลขเหล่านี้นะคะแสดงให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตกำลังส่งเสริมการใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่ะสำหรับเส้นทางให้บริการนะคะก็จะครอบคลุมการเดินทางระหว่างตัวเมืองภูเก็ตท่าอากาศยานภูเก็ตป่าตองกะรนกะตะราไวและกะมะลาค่ะรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะทำให้รถโดยสารสาธารณะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางระหว่างพื้นที่ในจังหวัดค่ะและเพื่อให้การบริการสะดวกขึ้นนะคะจังหวัดภูเก็ตก็ยังได้มีการพัฒนาการให้ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันภูเก็ตบัสซึ่งรองรับถึง4ภาษาเลยค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษารัสเซียและภาษาจีนค่ะผู้ใช้บริการนะคะก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหมายเลขสายชื่อเส้นทางระยะเวลาที่รถจะมาถึงจุดจอดรถอัตราค่าโดยสารระยะทางระยะเวลาเดินทางโดยประมาณตลอดจนข้อมูลติดต่อผู้ให้บริการค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะการมีข้อมูลหลายภาษาก็ถือเป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้เข้าใจเส้นทางแล้วก็วางแผนเส้นทางการเดินทางได้สะดวกขึ้นค่ะขณะที่ประชาชนในพื้นที่นะคะก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการเลือกเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่จะออกเดินทางคุณผู้ฟังก็ควรจะตรวจสอบเส้นทางจุดจอดและข้อมูลการให้บริการจากแอปพลิเคชันภูเก็ตบัสซึ่งหรือช่องทางของผู้ให้บริการนะคะเพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ตรงกับการเดินทางของตัวเองค่ะผู้ฟังคะการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การเพิ่มจำนวนรถโดยสารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีเส้นทางที่เชื่อมโยงกับจุดหมายสำคัญและมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ขณะเดียวกันการส่งเสริมรถโดยสารพลังไฟฟ้าก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเดินทางโดยรถพลังไฟฟ้าจะไม่มีการปล่อยไอเสียจากท่อไอเสียขณะขับเคลื่อนซึ่งอาจช่วยลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ได้ค่ะทั้งนี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมยังขึ้นอยู่กับแหล่งผลิตไฟฟ้าและกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติการเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งที่สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะและในช่วงประเพณีถือศีลกินผักปีนี้นะคะหากคุณผู้ฟังมีแผนจะเดินทางไปสักการะศาลเจ้าร่วมกิจกรรมประเพณีหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็สามารถลองตรวจสอบเส้นทางรถโดยสารสาธารณะที่เหมาะสมเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากจังหวัดภูเก็ตนะคะกับการเดินหน้าส่งเสริมรถโดยสารพลังไฟฟ้าหรือ EV บัสเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักพร้อมพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีเส้นทางครอบคลุมพื้นที่ประมาณ99%และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันภูเก็ตบัสที่รองรับได้ถึง4ภาษาเลยค่ะเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวลดมลพิษจากการเดินทางและสนับสนุนให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปค่ะ
0: ข่าวสารจังหวัดระนองกันบ้างนะคะเป็นเรื่องราวของการส่งเสริมสุขภาพและการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางไปพบแพทย์หรือเข้ารับการรักษาเฉพาะทางค่ะเมื่อวันที่14ตุลาคม2569จังหวัดระนองนะคะได้ให้การต้อนรับนาย อัมพลกิตติอัมพ

0: นะคะองคมนตรีและรองประธานกรรมการโครงการราษฎรสุขใจพารณาไมยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานค่ะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการณโรงพยาบาลระนองเพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครอบคลุมบริการทางด้านการแพทย์4ด้านค่ะในการนี้นะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายแพทย์นรเทพอัศวะพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองตลอดจนผู้บริหารส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์ตุลาการตำรวจสมาชิกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระนองจิตอาสาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการราษฎรสุขใจพารณาไมยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วนะคะโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะออกให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆค่ะโดยเป้าหมายของโครงการนะคะก็คือการสนองพระราชปณิธานด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจจะประสบปัญหาข้อจำกัดด้านการเดินทางค่าใช้จ่ายหรือการเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางค่ะสำหรับการออกหน่วยแพทย์อาสาที่จังหวัดระนองในครั้งนี้นะคะก็มีบริการทางการแพทย์ครอบคลุมทั้ง4ด้านหลักค่ะได้แก่การตรวจรักษาโรคตาทันตกรรมโรคผิวหนังและการรักษาด้วยวิธีฝังเข็มโดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามขอบเขตของโครงการค่ะเริ่มจากบริการแรกนะคะก็คือการตรวจรักษาโรคตาซึ่งมีบริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาค่ะรวมถึงการผ่าตัดต้อกระจกการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมและการมอบแว่นตาโดยตั้งเป้าให้บริการจำนวน350รายค่ะด้านที่2นะคะก็คือบริการทันตกรรมครอบคลุมการตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันและฝักและผ่าฟันคุดค่ะตั้งเป้าหมายให้บริการ380รายนะคะพร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาอีก100รายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างถูกต้องและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันปัญหาทางทันตกรรมค่ะส่วนด้านที่3นะคะก็จะเป็นบริการตรวจรักษาโรคผิวหนังตั้งเป้าให้บริการจำนวน200รายเพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพผิวหนังได้รับการตรวจประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและด้านที่4นะคะก็คือการรักษาด้วยวิธีฝังเข็มค่ะซึ่งตั้งเป้าให้บริการจำนวน200รายโดยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพภายใต้การประเมินและการดูแลของผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณผู้ฟังคะหากรวมจำนวนผู้รับบริการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละด้านนะคะก็จะมีทั้งบริการด้านโรคตา350รายทันตกรรม380รายการให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา100รายโรคผิวหนัง200รายและฝังเข็ม200รายค่ะซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดระนองนะคะได้รับบริการเฉพาะทางโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการค่ะนอกจากจะช่วยลดภาระแล้วการนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาให้บริการในพื้นที่ก็ยังมีส่วนช่วยลดข้อจำกัดในการเดินทางและลดระยะเวลารอคอยการรักษาทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการตรวจประเมินและเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกมากขึ้นค่ะสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะโครงการนี้ได้มีการออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์แล้ว74ครั้งครอบคลุมพื้นที่40จังหวัดทั่วประเทศมีระยะทางการเดินทางรวมมากกว่า 3,400 กิโลเมตรค่ะและมีประชาชนเข้ารับการรักษารวมทั้งสิ้น 37,985 รายค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการแพทย์และจิตอาสาที่ร่วมกันนำบริการสุขภาพไปสู่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมากขึ้นค่ะการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งในด้านการตรวจรักษาการให้ความรู้และการเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการเฉพาะทาง โดยมุ่งให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมลดข้อจำกัดในการเข้ารับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
1: มาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะวันนี้ดิฉันมีข่าวดีสำหรับคนรักทะเลและนักท่องเที่ยวนะคะที่กำลังวางแผนเดินทางไปสัมผัสความสวยงามของทะเลอันดามันมาฝากกันค่ะเพราะอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของไทยนะคะอย่างหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงากำลังเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสำหรับฤดูการท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2570ค่ะณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาค่ะพิธีเปิดนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายเรืองชัยจันทร์แก้วแร่อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8เป็นประธานค่ะโดยมีนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เข้าร่วมกิจกรรมขณะที่นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะก็ได้ให้การต้อนรับและนำเจ้าหน้าที่จิตอาสาและผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพียงค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันชื่อกิจกรรมจะฟังดูเรียบง่ายนะคะแต่สิ่งที่ทำจะความสำคัญต่อธรรมชาติเยอะมากเพราะเป็นการเตรียมพื้นที่ทั้งบนชายหาดและใต้ทะเลให้มีความสะอาดพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศก่อนที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนในฤดูกาลใหม่ค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะก็คือการเก็บขยะบริเวณชายหาดซึ่งจะช่วยลดขยะที่อาจถูกคลื่นพัดกับลมทะเลค่ะและช่วยรักษาทัศนียภาพสวยงามของหมู่เกาะซิมิลันให้คงอยู่ค่ะหลายคนอาจมองว่าขยะชิ้นเล็กๆอย่างถุงพลาสติกขวดน้ำหรือเศษบรรจุภัณฑ์นะคะไม่แน่จะสร้างผลกระทบอย่างมากแต่หากขยะเหล่านี้นะคะได้สะสมเพิ่มขึ้นก็อาจจะกลายเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์ทางทะเลได้ค่ะนอกจากการเก็บขยะบนชายหาดแล้วนะคะก็ยังมีการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลเพื่อที่จะจัดการกับขยะที่อาจตกค้างอยู่ในพื้นที่ทะเลและกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ผืนน้ำค่ะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความสวยงามค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็คือการคืนบ้านให้ปูเสฉวนค่ะหลายท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าปูเสฉวนเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยเปลือกหอยเป็นที่หลบภัยและเป็นที่อยู่อาศัยเมื่อสภาพแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีขยะบางประเภทเข้ามาปะปนก็อาจจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์เหล่านี้ได้ค่ะการดูแลพื้นที่ให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสมดุลธรรมชาติและช่วยให้สัตว์ขนาดเล็กเหล่านี้ยังคงมีพื้นที่สำหรับดำรงชีวิตต่อไปค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะก็คือการปล่อยเต่าตนุกลับคืนสู่ท้องทะเลค่ะซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพราะทะเลที่สวยงามไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดที่ต้องได้รับการดูแลและปกป้องด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมทั้งหมดนะคะมุ่งสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพราะอาจทำให้สัตว์ทะเลได้รับอันตรายและเมื่อขยะสะสมอยู่ในธรรมชาติเป็นเวลานานก็ยิ่งทำให้การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ทำได้ยากขึ้นค่ะดังนั้นการอนุรักษ์ทะเลนะคะจึงไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความปลอดภัยและการให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวในฤดูการใหม่เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติค่ะคุณผู้ฟังคะหมู่เกาะซิมิลันเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ทำให้หลายคนตกหลุมรักทะเลอันดามันด้วยน้ำทะเลสีสวยหาดทรายและความโดดเด่นของธรรมชาติใต้ทะเลแต่ความสวยงามเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปได้ก็ต้องอาศัยการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่การฟื้นฟูในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลเท่านั้นค่ะกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันนะคะก็ได้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้นักท่องเที่ยวและธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลค่ะ ำหรับใครที่กำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันในฤดูกาลใหม่นี้นะคะอย่าลืมติดตามอากาศและข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันก่อนเดินทางและเมื่อไปถึงแล้วก็ขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดปฏิบัติตามกฎระเบียบและท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบค่ะเพราะการเที่ยวทะเลที่ดีที่สุดไม่ใช่เพียงแค่การได้ภาพสวยๆกลับมาแต่ยังรวมถึงการช่วยการรักษาทะเลให้สวยงามและอุดมสมบูรณ์ต่อไปด้วยค่ะมาปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่นะคะวันนี้ดิฉันมีความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจจากจังหวัดกระบี่มาฝากกันค่ะกับการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันวางแผนแนวทางพัฒนาจังหวัดให้เติบโตอย่างรอบด้านทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรท้องถิ่นการยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันการพัฒนาทักษะเยาวชนตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างรายได้และโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะเมื่อวันที่14ตุลาคม2569หอการค้าจังหวัดกระบี่ได้จัดประชุมประจำเดือนร่วมกับที่ปรึกษากิติมศักดิ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่โดยมีนายเอกพงษ์โชคชัยวิวัฒน์ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นแรกที่น่าสนใจก็คือเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของกระบี่โดยเฉพาะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพหรือชื่อเสียงเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในพื้นที่หนึ่งในสินค้าสำคัญก็คือกาแฟโรบัสต้ากระบี่ที่มีโอกาสขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นค่ะนอกจากกาแฟแล้วนะคะก็ยังมีสินค้าประมงที่มีศักยภาพอย่างหอยชักตีนกระบี่ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงได้อีกทางหนึ่งโดยในอนาคตนะคะก็จะมีแนวทางจัดตั้งศูนย์วิจัยทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าประมงนำองค์ความรู้มาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างพื้นฐานให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะจากสินค้าเกษตรและประมงเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญของกระบี่นั่นก็คือปั๊มน้ำมันค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะสมาคมชาวสวนปั๊มน้ำมันกระบี่รายงานว่าอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันของจังหวัดสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 1,900 ล้านบาทพร้อมเสนอให้เร่งผลักดันแนวทางก่อสร้างท่าเรือขนส่งน้ำมันปาล์มทางเรือจากกระบี่นะคะไปยังต่างประเทศค่ะเป้าหมายสำคัญก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกลดข้อจำกัดในการขนส่งและเสริมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันค่ะขณะนี้นะคะจังหวัดกระบี่ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางดำเนินการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งมิติการใช้พื้นที่และความเหมาะสมในการดำเนินโครงการค่ะซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะการพัฒนาเศรษฐกิจให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงนะคะไม่ได้อาศัยเพียงสินค้าและการลงทุนเท่านั้นแต่ยังต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดในอนาคตด้วยค่ะด้านสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่นะคะได้นำแนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเพื่อให้เขาเหล่านั้นนะคะได้กลับเข้ามาเรียนรู้พัฒนาทักษะแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการนำแนวทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะมาใช้ในการเรียนการสอนผ่านโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนและแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาในกลุ่มเยาวชน
2: ทางเหล่านี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการเตรียมคนให้พร้อมสำหรับอนาคตนะคะต้องทำหลายด้านควบคู่กันทั้งความรู้ด้านวิชาการทักษะอาชีพความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนค่ะเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีแผนการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ2570จำนวน5กิจกรรมด้วยงบประมาณ19ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและกระจายเม็ดเงินไปสู่เศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะกิจกรรมเหล่านี้นะคะมีโอกาสช่วยสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้านค้าธุรกิจขนส่งและผู้ประกอบการให้บริการท่องเที่ยวหากมีการวางแผนและประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้กิจกรรมต่างๆเชื่อมโยงกับการใช้จ่ายในชุมชนได้มากขึ้นค่ะด้านหนึ่งนะคะผู้แทน YEC และหอการค้ากระบี่ได้นำเสนอความสำเร็จของโครงการติวทั่วไทยพิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนนะคะพร้อมเตรียมเข้าร่วมการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่44ในเดือนพฤศจิกายน2569ณจังหวัดเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอการค้าจากทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะสำนักงานคปภ.จังหวัดกระบี่ยังได้รายงานมาตรการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนของรัฐบาลซึ่งครอบคลุมการเยียวยากรณีเกิดอุทกภัยถล่มและวาตภัยโดยมาตรการมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรการให้กับภาคเอกชนเพื่อให้สามารถสื่อสารและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz วันนี้ดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
7: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
8: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนย่าอาหารสัตว์ พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อความสะดวกในการรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันมาลีรายงาน
1: ประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาแห่งแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหายขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้ประชาชนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: านค่ะหวานอย่างนี้ระวังเบาหวานจะถามหานะคะหากปัสสาวะบ่อยคอแห้งกินจุอาการแบบนี้ต้องควบคุมดูแลรับประทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยลดหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายพบแพทย์และตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องรวมพลังลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวานนะคะรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งสัก

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและยังสามารถรับชมรับฟังนะคะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังค่ะจากสถานีเครือข่ายนะคะทั้ง สวทตะกั่วป่าค่ะสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารสำคัญมากมายเลยล่ะค่ะที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวมารับฟังข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันในเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสค่ะของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสนะคะซึ่งวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางนะคะที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน3ล้านบาทค่ะเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐนะคะหรือซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องนะคะเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับศักยภาพการชำระหนี้ค่ะโดยมีอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น2กรณีนะคะได้แก่กรณีแรกนะคะกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีนะคะเป็นระยะเวลา2ปีค่ะและในกรณีที่2ค่ะกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีวงเงินสินเชื่อต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40บาทประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ะสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2569ค่ะถึงวันที่30ธันวาคม2573ค่ะหรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินโครงการค่ะทั้งนี้ค่ะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆนะคะเป็นไปตามที่ทอสกำหนดค่ะโดยกระทรวงการคลังค่ะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยผ่อนชำระที่เหมาะสมเพราะบ้านนะคะไม่ใช่เพียงทรัพย์สินค่ะแต่เป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัวค่ะพร้อมทั้งสร้างเสถียรภาพและการยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้เข้มแข็งและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคตค่ะรวมไปถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานค่ะทั้งการใช้จ่ายในภาคก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานการบริโภคสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องค่ะโดยคาดว่าการดำเนินโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะคะจะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทค่ะรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ค่ะตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2569ค่ะถึงวันที่30ธันวาคม2573ค่ะหรือจนกว่าวงเงินจะเต็มนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยกันต่อค่ะมหาดไทยนะคะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มค่ะผ่านการเข้าถึงสวัสดิการสังคมมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มอบหมายให้นายจำเริญแหวนเพชรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้มีปัญหาสิทธิ์และสถานะบุคคลครั้งที่1/2569ค่ะโดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเป็นประธานนายสิริพันธ์ศรีกงพีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะโดยการประชุมคณะอนุกรรมการในวันนี้นะคะที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสิทธิ์และสถานะบุคคลค่ะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนะคะสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมนะคะก็ยังได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการค่ะในหลักการรับรองการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลค่ะภายใต้ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะ โดยมีเป้าหมายสูงสุดนะคะก็คือการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีสิทธิ์และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยกระทรวงมหาดไทยค่ะมุ่งมั่นในการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะประชาชนผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงด้วยการกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นกลไกสำคัญค่ะในการดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้รับการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐตามกฎหมายซึ่งส่งผลให้ประชาชนค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
1: ว้าวดูดิควันเราเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้างนะ
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่กับการทำงานของรัฐบาลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะไม่ต้องรอน้ำลดพร้อมเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรและเปิดงานพืชสวนโลกอุดรธานีวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 13:30 นค่ะณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยค่ะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีการเยียวยาแล้วกว่า 200,000 ครัวเรือนและในวันเมื่อวานค่ะมีการจ่ายเงินสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยจำนวน2 ล้านบาทค่ะกรณีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะและนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569

0: นาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรพร้อมนำวาระแห่งชาติเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเข้าสู่การพิจารณาค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของกรมอุทยานค่ะเดินหน้ายกระดับอุทยานแห่งชาติภูเวียงชูท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุยศึกษาวิจัยไดโนเสาร์หนุนงบบูรณะหลุมขุดค้นมุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาและสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะได้เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและบรรพชีวินวิทยาดันอุทยานแห่งชาติภูเวียงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นค่ะให้เป็นหมุดหมายสำคัญระดับโลกนะคะหลังขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกค่ะตัวที่6ของหุบเขาภูเวียงค่ะนายยงยุทธนาควิโรจน์ค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยค่ะว่ากรมอุทยานค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงจึงได้จัดสรรงบประมาณนะคะสำหรับสนับสนุนการศึกษาวิจัยหลุมขุดค้นที่11ค่ะเพื่อสนับสนุนการสำรวจศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการนะคะอันจะนำไปสู่การยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาที่สำคัญค่ะซึ่งสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะและดร.ระวีวรรณภูริเดชนะคะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะกรมอุทยานแห่งชาตินะคะก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมทรัพยากรธรณีค่ะได้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มาอย่างต่อเนื่องค่ะในปีพ.ศ. 2567ถึง2569ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์กรมทรัพยากรธรณีค่ะด้านนายสุธรรมวงจันทร์นะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงค่ะพร้อมด้วยคณะนักวิจัยนำโดยอาจารย์ดร.วราวุธสุธีธรนักบรรพชีวินวิทยาคนแรกของประเทศไทยและอาจารย์ดร.สุรเวศสุธีธรจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะได้ดำเนินงานขุดค้นณหลุมขุดค้นที่3ค่ะห้วยประตูตีหมาค่ะโดยผลการดำเนินงานล่าสุดนะคะขุดพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ค่ะมากกว่า270ชิ้นค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าภูเวียงโกโซรัสค่ะสิรินธรเน่เกือบเท่าตัวเลยค่ะจากการศึกษาเปรียบเทียบกับซากดึกดำบรรพ์ณพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาตินะคะสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะพบว่าเป็นไดโนเสาร์โซโรพอดค่ะกินพืชขนาดใหญ่ชนิดใหม่ของโลกนะคะในวงบราคิโอซอริเดค่ะมีความยาวประมาณ 20-25 เมตรค่ะซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะจึงได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจค่ะเข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ใต้ร่มเงาแห่งธรรมชาติและประวัติศาสตร์โลกยุคดึกดำบรรพ์ค่ะณอุทยานแห่งชาติภูเวียงค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสักครู่ค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะพังงาค่ะเปิดเทศกาลกินผักแจกอิ่มแจกบุญ9บาทเต็มอิ่มผัดหมี่กระทะยักษ์9เซียนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ 17:30 นค่ะที่บริเวณตลาดกราภูงาเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569ค่ะพิธีเปิดมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงานายบำรุงปิยะนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานายเสริมพงษ์สลิดดีสุขนายกเทศมนตรีเมืองพังงานายอัธพลไตรศรีสสพังงาเขต1นางสรัญญาเพชรยวนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะโดยนายไพรัตน์ค่ะได้กล่าวว่าจังหวัดพังงาค่ะได้โชว์มนต์เสน่ห์แห่งมิตรไมตรีต่อสายตานานาชาติด้วยการคว้าอันดับ1จุดหมายปลายทางที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดในโลกค่ะประจำปี2026ค่ะจากการประกาศผลรางวัล Traveler Review Award 2026ค่ะอันแสดงถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและความมีน้ำใจไมตรีของชาวพังงาค่ะในการต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีซึ่งจังหวัดพังงาค่ะมีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูเขานะคะที่มีรูปร่างแปลกตาทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศบริสุทธิ์ค่ะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางหุบเขาซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางนะคะที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมค่ะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือจะพัฒนาอย่างไรนะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติและหุบเขาที่เป็นมนต์เสน่ห์ที่สวยงามเช่นนี้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะจังหวัดพังงาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในแต่ละอำเภอค่ะเพื่อเป็นการสร้างสีสันนะคะให้มีความคลึกครื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเยือนอันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในระดับฐานรากอย่างต่อเนื่องค่ะแม้การดำเนินงานนะคะจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะแต่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาค่ะในการผลักดันงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกๆอำเภอนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการที่ร่วมแรงร่วมใจนะคะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งถือเป็นพลังสำคัญนะคะในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและขับเคลื่อนจังหวัดพังงาไปด้วยกันค่ะซึ่งภายหลังพิธีเปิดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานายกเทศมนตรีเมืองพังงาและผู้มีเกียรตินะคะร่วมกันผัดหมี่9เซียนกระทายักษ์ร้อนๆค่ะแจกฟรีให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานค่ะขณะที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและผู้ประกอบการค่ะร่วมกันจัดซุ้มอาหารเจหลากหลายเมนูค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานนะคะได้อิ่มอร่อยอย่างเต็มที่ค่ะเพียงร่วมทำบุญบริจาค9บาทค่ะพร้อมรับภาชนะสำหรับเดินเลือกชิมอาหารเจได้ทุกซุ้มค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะเพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขให้ประชาชนนะคะได้อิ่มท้องและอิ่มบุญค่ะควบคู่กับการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะส่งเสริมการถือศีลปฏิบัติธรรมการละเว้นอบายมุขและการดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารจากพืชผักพร้อมทั้งนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศค่ะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะที่ได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่เห็นด้วยหากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้ทีมนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงาน
2: นายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประเมินว่าการเติบโตของภูมิภาคจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี2026และร้อยละ 4.4 ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ 68ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 7ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDPโดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลธนพุ่มมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหาร

0: ซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
1: นายโรดิโก วัลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
2: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนทางการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสุกูซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปอีกทั้งยังมีเครื่องมือด้านการเงินเชิงสังคมในการช่วยเหลือและกระจายเงินทุนไปสู่ผู้ได้โอกาสตามหลักศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเงินกระแสหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
3: ในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักอีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์ที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลาม
2: นานาชาตินั้นธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในระดับภูมิภาคเป็นอันดับแรกสอดรับกับเป้าหมายภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศขนาดกลางโดยอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆพร้อมย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงระบบการเงินและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงมาริชโยรายงาน
0: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงิน

0: ระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
1: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีตามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลพร้อมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตหารือข้อราชการกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาณตึกพักดีบรินทร์ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญการสุขรายงาน
0: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎหมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
3: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ ขณะที่นายศิริศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500ถึง600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
5: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
4: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
8: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
9: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านซีกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่านะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
8: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่างฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
10: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
11: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ต ามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 น.ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปภ.ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 รายพร้อมเปิดช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด24ชั่วโมง
12: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 450,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และมอบถุงยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผยสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
13: วันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรองและบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงาน พื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX บริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมากขณะที่นายอีลอนมัสก์อ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิ Meta TikTokX และ Microsoft ดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม 21-13 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมซ้ายสุภนิดาเกตทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปูตรีกุสุมาวาดานีมือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม 16-21 และ 13-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอร์แลนด์2ต่อ1เกม 19-21 21-17 และ 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม 12-21 21-16 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนในวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตทนัดที่2ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งบุกไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6ประตูต่อ3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับ32ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3ประตูต่อ4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง2ประตูต่อ4แอสตันวิลล่าถล่มเฟเนบาเช่6ประตูต่อ0และโบโลกริมชนะดอร์ทมุนด์1ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตทนัดที่2สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ยังหาชนะนัดแรกในบอลถ้วยเอเชียไม่เจอบุกไปแพ้คาชิวาเรโซยับเยิน1ประตูต่อ5ทำให้ท่าเรือแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มรั้งรองบ้วยของตารางคะแนนทำให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิต3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัด ไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุม

0: แข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอดิเลดยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมนี้ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินทร์ดำบุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินทร์ดำมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลจัดการแข่งขันพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์ Krispy Kreme เตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้า

0: พนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortural.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือที่สายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2008ณเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรค ก่อนล้างมือควรถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเวลา 40-60 วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลังฟอกง่ามนิ้วมือบริเวณตรงกลางฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือฟอกรอบข้อมือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆแล้วยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบรรเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูล

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: านค่ะหวานอย่างนี้ระวังเบาหวานจะถามหานะคะหากปัสสาวะบ่อยคอแห้งกินจุอาการแบบนี้ต้องควบคุมดูแลรับประทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยลดหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายพบแพทย์และตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องรวมพลังลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวานนะคะรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
1: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอาน
2: สวทตะกั่วป่าFM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันถึงสุขเวลา 13 นาฬิกาสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: ิกากับพฤษแก้วพิบูลครับไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสแถลงข่าวภายหลังการหารือข้อราชการเต็มคณะในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภสมบัติรายงาน
0: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ปากรู้ควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลปากรู้ควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารุกควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

านค่ะหวานอย่างนี้ระวังเบาหวานจะถามหานะคะหากปัสสาวะบ่อยคอแห้งกินจุอาการแบบนี้ต้องควบคุมดูแลรับประทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยลดหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายพบแพทย์และตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องรวมพลังลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวานนะคะรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
1: บ้านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะรักษาวินัยการคลังและชูยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงสู่เอเชีย
7: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
6: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
8: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: กรมประมงเร่งพิสูจน์สาเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีควบคู่กับสำรวจความเสียหายภาคประมงเพื่อชดเชยเกษตรกรตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
9: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุปัญหามลพิษในแหล่งน้ำจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรตายเป็นจำนวนมากว่าขั้นตอนและมาตรการดำเนินการได้ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดค่าน้ำพื้นฐานซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระบุค่าออกซิเจนในน้ำต่ำหรือสภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์น้ำส่วนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลากรมประมงได้จัดเก็บตัวอย่างปลาและซากสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายส่งเข้าห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบแล้วเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปนเปื้อนเบื้องต้นจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบประมาณ1สัปดาห์เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าสัตว์น้ำตายจากมลพิษประเภทใดคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรู้ผลส่วนการสืบหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่ชี้ชัดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากสืบหาต้นตอของมลพิษได้ชัดเจนจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาชาวนันมาลีรายงาน
6: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ป่าครุควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าครุควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าครุควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาโป่งปี่เป่งอาน
14: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการโปริสสัมพันธ์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นตำรวจมืออาชีพทำงานเชิงรุกเพื่อความสงบสุขของประชาชน

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโพลิสสัมพันธ์ทางสวทตะกัวป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ก็เจอกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับตั้งแต่15นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณโดยดีเจพี่ชายนะครับพันตำรวจโทสมชายคงสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงบายๆแบบนี้นะครับก็สร้างสรรค์รายการโดยสถานีตำรวจภูธรตะกัวป่าซึ่งมีพันตำรวจเอกธรรมสารบุญทรงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตะกัวป่าเป็นผู้กำกับบัญชาสูงสุดและก็สนับสนุนรายการโดยสวทตะกัวป่าแห่งนี้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารสาระน่ารู้ความรู้ต่างๆความบันเทิงนะครับรวมทั้งข่าวบริการและก็กิจกรรมดีๆในพื้นที่ตะกัวป่าบ้านเราตลอดจนการปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรตะกัวป่ามาบอกเล่าสู่คุณผู้ฟังกันผ่านคลื่น FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกัวป่าแห่งนี้ครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังต้องการที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางรายการนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-421-055สวทตะกัวป่าแห่งนี้นะครับหรือว่าทางเพจของสวทตะกัวป่าส่งข้อความหรือติดตามรับฟังรายการกันได้หากคุณผู้ฟังต้องการติดต่อกับสถานีตำรวจภูธรตะกัวป่านะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุแจ้งเบาะแสหรือต้องการที่จะให้สถานีตำรวจภูธรตะกัวป่าได้รับใช้บริการนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-421-113สถานีตำรวจภูธรตะกัวป่าก็ยินดีรับใช้บริการนะครับกับทุกท่านเลยทีเดียวหรือท่านไปติดต่อกับสถานีตำรวจโดยตรงนะครับก็ไปได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำการบริการให้กับท่านนะครับแนะนำในส่วนของบริการเรื่องต่างๆไม่ว่าเรื่องของการแจ้งความร้องทุกข์นะครับหรือการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับนะครับหรือต้องการที่จะไปลงประจำวันต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็คอยบริการให้ทุกท่านอยู่นะครับเรียกว่าบริการให้กับทุกท่านนะครับแบบ one stop service นะครับและก็สามารถติดตามประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสพตะกัวป่าตามช่องทางต่างๆได้ทางหน้าเฟซฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok Twitter Instagram นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปชมนะครับหลังจากที่ชมหรือติดตามข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วนะครับก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสพ.ตะกัวป่าของเรากันด้วยครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็เจอกันอากาศค่อนข้างที่จะแจ่มใสมากๆนะครับก็คงจะอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจหรือกินผักบ้านเรานะครับก็ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18นะครับตุลาคมก็เป็นเทศกาลกินเจนั่นเองนะครับพังงาเมืองน่าอยู่ตะกัวป่าน่าท่องเที่ยวนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายและก็มีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทางอารยธรรมนะครับและก็ประเพณีต่างๆนะครับที่จะเป็นประเพณีที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับก็มีประเพณีกินเจนะครับก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวตะกัวป่าบ้านเรานะครับเป็นประเพณีประจำท้องที่จังหวัดพังงาของเราเลยทีเดียวนะครับและก็กำลังที่จะเข้าสู่ช่วงของหน้าหายนะครับหรือเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับหลังจากวันที่15เป็นต้นไปนะครับก็จะมีเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราก็จะต้องเน้นย้ำในเรื่องของภารกิจเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับที่เข้ามาเยือนตะกัวป่าบ้านเรากันนะครับและก็เจ้าหน้าที่จราจรก็จะดูแลในเรื่องของการขับรถกับลาต่างๆนะครับดูแลเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการจราจรนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้นะครับช่วงของการประเพณีกินเจนะครับก็จะมีการแห่พระนะครับการขับรถต่างๆก็ขอฝากนะครับให้ขับรถกันโดย
การใช้ความระมัดระวังนะครับลดอุบัติเหตุตามท้องถนนนะครับการขับรถก็ขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับขับมอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันน็อกคาดสายรัดขาให้เรียบร้อยนะครับไม่ขับรถประมาทหวาดเสียวไม่ขับรถย้อนสอนนะครับไม่ขับรถผ่าไฟแดงปฏิบัติตามกฎจราจรและขอให้ขับรถมีน้ำใจนะครับถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยทุกท่านนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากรายการโพลิสสัมพันธ์นั่นเองครับคุณผู้ฟังก็คงจะมาถึงช่วงของภารกิจของสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่านะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นะครับทางพันตำรวจเอกธรรมสารบุญทรงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่านะครับก็ได้นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาของสภ.ตะกั่วป่านะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เกาะคอเขานะครับผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่เข้าปฏิบัตินะครับร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทร์13ตุลาคม2569นะครับณบริเวณพื้นที่หมู่ที่1บ้านเมืองใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงพักเก่านะครับของตำบลเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านเรากิจกรรมต่างก็ปฏิบัติไปได้ด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับก็ขอฝากขอบคุณไปยังท่านผู้นำในพื้นที่เกาะคอเขานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอบต.นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับตลอดจนผู้นำต่างๆอาสาสมัครนะครับไปร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับครับก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยเอาละครับก็คงจะให้พักรับฟังบทเพลงจากทางรายการกันสัก2บทเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับ9ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาพบกันในเบรกหน้าครับ

ครับคุณผู้ฟังครับก็ผ่านกันไปนะครับ2งานเพลงนะครับความสุขความสบายใจให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการโพลิสสัมพันธ์ก็มาถึงช่วงเบรกที่2ของรายการนะครับก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของท่านผบ.ตร.นะครับที่มอบนโยบายเมื่อวันที่9นะครับครับคุณผู้ฟังก็เมื่อวันที่9ตุลาคม2569นะครับท่านพันตำรวจเอกสำรานนวลพลตำรวจเอกสำรานนวลมานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2570นะครับโดยยึดวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธานะครับโดยเน้นแนวคิดคืนเวลาให้กับตำรวจนะครับซึ่งก็ลดงานเรื่องงานเอกสารนะครับการประชุมที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีเวลาลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับและก็งานจราจรนะครับแนวทางใหม่เน้นการแนะนำการตักเตือนก่อนออกใบสั่งในกรณีความผิดเล็กน้อยนะครับและก็การขับเคลื่อนระบบโพลิสแคร์นะครับนำมาใช้ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยึดหลักตำรวจยุคใหม่ปราบปรามอาชญากรรมยกระดับบริการและนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็คำชับ4วาระเร่งด่วนวาระแห่งชาตินะครับเรื่องของเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับได้แก่การปราบปรามยาเสพติดการตรวจสอบโนมินีและเส้นทางการเงินและการแก้ปัญหาสแกมเมอร์นะครับโดยรับแจ้งความทุกช่องทางนะครับและก็การปราบปรามการทุจริตผ่านศูนย์ต่อต้านการทุจริตสตท.ตร.นะครับก็เป็นวาระเร่งด่วนหรือวาระแห่งชาติและก็มีเรื่องของนโยบาย9ข้อนะครับของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งหมด9ข้อนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของการพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ภารกิจสูงสุดนะครับและก็ข้อที่2นะครับปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างเด็ดขาดแล้วก็ข้อที่3นะครับเพิ่มศักยภาพให้การบริการยกระดับสถานีตำรวจนะครับข้อที่4กับเคลื่อนตำรวจชุมชนตำรวจและประชาชนเป็นหุ้นส่วนดูแลความปลอดภัยสร้างเครือข่ายกับผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในการป้องกันเหตุนะครับแล้วก็ข้อที่5ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนใช้ข้อมูลจุดเสี่ยงช่วงเวลาเสี่ยงเน้นเมาแล้วขับขับรถเร็วไม่สวมหมวกนิรภัยและประสานแก้ไขกายภาพถนนและก็นโยบายข้อที่6นะครับนำเทคโนโลยีและ AI กับเคลื่อนการทำงานระบบ One Police นะครับและก็การเชื่อมข้อมูลที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสปก.ตร.นะครับและก็การวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงพื้นที่โดยดุลยพินิจอย่างเป็นของเจ้าหน้าที่นะครับและก็ข้อที่7นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรประชุมหน่วยในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดือนละครั้งนะครับใช้สปก.ตร.เป็นศูนย์กลางข้อมูลและก็ลดการประชุมที่ไม่จำเป็นแล้วก็ข้อที่8นะครับแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบผลักดันแก้ไขกฎหมายระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการบริการประชาชนตามขั้นตอนแล้วก็ข้อที่9นะครับภาวะผู้นำเป็นแบบอย่างผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องลงพื้นที่รับรู้ปัญหาจริงซื่อสัตย์โปร่งใสและให้ความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายข้าวข้อของท่านผบ.ตร.นะครับในการบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2570นะครับก็เป็นสาระดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของโพลิสสัมพันธ์ช่วงนี้ก็คงจะให้พักรับฟังบทเพลงกันอีกสัก2บทเพลงนะครับ

ครับคุณผู้ฟังครับก็เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการนะครับ15 นาฬิกาครับอีก44นาทีนะครับยังอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงโพลิสสัมพันธ์ทางสวทตะกัวป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับมาถึงช่วงนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันโพลิสแคร์นะครับซึ่งก็เป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินนโยบายของผบ.ตร.นะครับที่จะให้ใช้ระบบโพลิสแคร์นำมาดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับครับสำหรับแอปพลิเคชันโพลิสแคร์นะครับหรือตำรวจห่วงใยประชาชนนะครับลงทะเบียนโดยผ่านทางไทยดีนะครับกรณีตรวจสอบข้อมูลบุคคลเช่นข้อมูลคดีใบสั่งจราจรนะครับประโยชน์นะครับรวมข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลบริการสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวดเร็วและปลอดภัยในแอปเดียวนะครับครับสำหรับการให้บริการนะครับการบริการก็ค้นหาสถานีตำรวจนะครับค้นหาสถานีตำรวจในความรับผิดชอบตรวจสอบตำรวจปลอมนะครับก็ตรวจสอบรายชื่อตำรวจตำรวจจริงตำรวจปลอมนะครับและก็ป้องกันมิจฉาชีพแล้วก็ให้บริการในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลทางคดีนะครับติดตามความคืบหน้าของคดีอาญาคดีจราจรข้อมูลประจำวันนะครับและก็ตรวจสอบใบสั่งค้างชำระตรวจสอบการถูกสวมทะเบียนนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารแจ้งความนะครับก็จะมีคู่มือการแจ้งความแล้วก็ตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมในการแจ้งความนะครับแล้วก็คู่มือประชาชนนะครับให้บริการคู่มือประชาชนการขออนุญาตต่างๆจากหน่วยงานของตร.นะครับแล้วก็รวบรวมกฎหมายน่ารู้กฎหมายสำคัญนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่นะครับก็การฝากบ้านนะครับโครงการฝากบ้านเส้นทางจราจรบริการสถานีบริการตำรวจทางหลวงต่างๆนะครับและก็ให้บริการเกี่ยวกับข่าวสารเตือนภัยนะครับเตือนภัยอาชญากรรมข้อมูลสาธารณภัยน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะครับและก็แจ้งอายัดบัญชีนะครับอายัดบัญชีธนาคารด้วยตนเองนะครับและก็ชมเชยตำรวจทำความดีนะครับร่วมชมเชยและก็เป็นกำลังใจให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมนะครับและก็แจ้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันโพลิสแคร์นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับ

มาได้นะครับทางพีตโตแล้วก็มาลงทะเบียนโดยผ่านทางไทยดีนะครับก็ขอแนะนำนะครับแอปพลิเคชันต่างๆดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับคุณผู้ฟังก็คงจะให้พักรับฟังบทเพลงจากทางรายการกันอีกสัก2บทเพลงนะครับ

ครับคุณผู้ฟังครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวตะกั่วป่านะครับเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้กิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำปีงบประมาณ2570ของจังหวัดพังงานะครับในวันที่22ตุลาคม2569ณตลาดสดเทศบาลเมืองตะกั่วป่าชุมชนตลาดใหญ่นะครับเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดในแต่ละวันนะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรนะครับ076481747นะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดกันนะครับเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับก่อนที่จะจากลากันในวันนี้นะครับก็ขอฝากข้อปฏิบัติควรระวังในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับหลายคนคิดว่าในโซเชียลเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับพิมพ์อะไรก็ได้แต่ในทางกฎหมายแค่คุณพิมพ์แล้วก็โพสต์คำพูดนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทำทันทีนะครับถ้าคุณไปด่าเขาในคอมเมนต์หรือโพสให้เสียชื่อเสียงต่อให้เป็นเรื่องจริงนะครับก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทถ้าโพสสาธารณะโทษข้อหนักขึ้นตามกฎหมายนะครับและก็อีกเรื่องที่เจอบ่อยนะครับเรื่องของการแคปแชทไปประจานนะครับก็ขออธิบายนะครับว่าแคปไว้ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความทำได้นะครับแต่ถ้าเอาไปโพสคนที่โพสก็จะกลายเป็นคนที่กระทำความผิดเองนะครับสรุปง่ายๆนะครับเครือข่ายออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ปลอดกฎหมายนะครับคิดก่อนพิมพ์วินาทีเดียวคุณไม่ต้องเสียเวลาไปขึ้นโรงพักครับสำหรับวันนี้ก็ขอได้รับความขอบพระคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับเจอกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: าถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียและเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมFinance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสรัพพมารายงาน
2: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันกั้นน้ำพร้อมกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมแผนเยียวยาฟื้นฟูครบมิติน
9: ายวราวุศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณสารกลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสต้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
10: นายกรจติกวณิชและนางการดีเรือพลโรธรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้านนางการดีเลียวไพโรจน์ระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมุ่งเน้นตรวจสอบ3ประเด็นได้แก่ความสามารถของทีมบริหารประเทศการรับมือภัยพิบัติและวิกฤตต่างๆรวมถึงจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานของรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับอยู่กับทางสวททุ่งสงFM 97 MHz กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับพร้อมกับด้วยช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกัญจนะวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์นะครับประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงแล้วก็อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขียมการนะครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือว่าสพท.5นั่นเองครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามนะครับรับชมรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์แบบนี้ได้ทาง Facebook Fanpage สวททุ่งสง FM 97นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของรายการให้แยกข่าวทุกสถานีนะครับสวทในพื้นที่ของสพท5เลยครับรายการในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กับเรื่องกับช่วงวันนี้มีประเด็นนะครับ2ช่วงหลักๆที่เป็น2ช่วงล่าสุดเลยที่นํามาฝากให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบครับสําหรับช่วงแรกรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของกิจกรรมดีๆการจัดกีฬาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะครับกับชุมทางทุ่งสงเกมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมรับฟังในช่วงหน้าครับ

0: ครับผม ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาชุมทางทุ่งสงเกมครับสืบเนื่องจากในช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยพื้นที่อำเภอทุ่งสงมีการจัดการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานก็คืองานชุมทางทุ่งสงเกมครับเป็นกีฬาเกี่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เป็นรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ครับนะครับครั้งที่41จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569พิธีเปิดไปแล้วนะครับในช่วงงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ชนกันเลยวันที่10ตุลาคม2569ที่ผ่านมางานนี้ก็เป็นหนึ่งในงานกีฬาที่สำคัญของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนผลักดันนะครับศักยภาพด้านการกีฬาพัฒนาการเรื่องของทักษะกีฬาให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับสู่การเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาในหลากหลายมิติเลยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับคุณมาริสาเพชรทองรองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสงครับมาพูดคุยในเรื่องของบรรยากาศความเป็นไปช่วงเวลาการแข่งขันชุมทางทุ่งสงเกมกันนะครับอยู่กับทางโซนทุ่งสงครับวันนี้นะครับคุณท่านรองปลัดอยู่ในรายการให้ยาข่าวกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรามาพูดคุยกันดีกว่าบรรยากาศที่ผ่านมานะครับพิธีเปิดไปงานจัด9ถึง18พิธีเปิดป่านวันที่10มีการแข่งขันเกิดขึ้นมากมายเป็นไงบ้างครับในพื้นที
1: ่ช่วงนี้ทุ่งสงเราเรียกได้ว่าคึกคักมากเลยนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ของเราเราตั้งเป้าหมายไว้ 8,000 ในโครงการนะคะแต่คาดว่า 12,000 บวกค่ะเนื่องจากว่าบางชนิดกีฬาของเราเนี่ยเป็นกีฬาของเด็กตัวเล็กๆนะคะจักรยานขาไถซึ่งเป็นการแข่งขันของเด็ก4ขวบ5ขวบ6ขวบแน่นอนว่าการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ผู้ครองตามมาด้วยนะคะตอนนี้ทางร้านค้าแม้แต่โรงแรมเต็มหมดเลยค่ะทั้ง10วันค่ะ
0: 10วันนะ
1: 10วันค่ะก็ไม่ใช่เฉพาะทุ่งสงนะคะใกล้เคียงของเราตอนนี้ก็เต็มหมดค่ะ
0: โอ้นี่ผมสอบถามนิดนึงที่มาแน่นเอียดขนาดนี้เนี่ยจำนวนนักกีฬาน้องๆกับครูฝึกแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยประมาณการเท่าไหร่บ้าง
1: เหมือนที่บอกค่ะเกินหมื่นค่ะ
0: เกินหมื่นค่ะใช่ไหม
1: ค่ะเพราะว่าเฉพาะในพื้นที่ของทุ่งสงนะคะตอนนี้ไม่เฉพาะทุ่งสงค่ะไปนาโพนะคะโรงเรียนบ้านบนคว
0: ร
1: ไปที่วังโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมและโรงเรียนวัดควรชมนะคะตอนนี้พื้นที่ใกล้เคียงก็มีนะคะยังทำใหญ่ร่อนพิบูลเกียรตินะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับจังหวัดเลยทีเดียว
0: โอ้ครับเกิดคึกคักขนาดนี้เนี่ยเศรษฐกิจน่าจะคึกคักตามนะไม่ได้มีการประเมินมูลค่าเบื้องต้นนะครับการขับเคลื่อนสิ่งนี้
1: ก่อนเมื่อสักครู่ค่ะในนั่งคุยกับท่านปลัดว่าเราควรที่จะคุยกับการกองยุทธศาสตร์นะคะว่าจะวัดผลนะคะโดยเฉพาะในร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: ว่าคือคักหรือว่าพื้นที่ในเรื่องของเศรษฐกิจอะมากน้อยแค่ไหนนะคะน่าจะมีการวัดผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทราบอย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับผมในฐานะเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ย
1: เจ้า
0: ใช่เรารองรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่นะนักกีฬาแล้วก็บุคลากรทางการกีฬาในพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พักนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะความพร้อมในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะการดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะจากหน่วยงานที่เราบูรณาการร่วมนะคะสภ.ทุ่งสงแล้วก็หน่วยงานภายในของเรานะคะงานเทศกิจแล้วก็งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะในส่วนของพื้นที่ใกล้เคียงเหมือนตำบลที่วังเรานะคะก็ท่านกำนันก็ได้ตัดชุดลาดตระเวนให้กับในโรงเรียนในพื้นที่ด้วยค่ะตอนนี้ความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะที่เราดูแลนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะเป็นเด็กๆนะคะเยาวชนค่ะมีตั้งแต่4ขวบจนถึง18เพราะฉะนั้นในเรื่องการดูแลลูกเขาต้องไม่เหมือนลูกเราค่ะ
0: ครับผมแล้วแน่นอนว่าเราเปิดไปแล้ววันที่10จนถึงวันนี้เนี่ยผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้นะคะสรุปเหรียญนำมาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนะคะตามมาด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและอันดับ3เจ้าภาพของเราค่ะเทศบาลเมืองทุ่งสงค่ะอบจพัทลุงนี่21เหรียญทองนะคะ รวมจำนวนเหรียญตอนนี้40ค่ะสุราษฎร์ธานี19เหรียญทอง
0: ครับ
1: เหรียญรวมเป็น44นะคะเมืองทุ่งสงเรา14เหรียญทองค่ะเหรียญรวมตอนนี้อยู่ที่34นะคะ
0: ครับโอ้ถือได้ว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงเลยนะทั้งคู่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็มาแรงเนาะ
1: ตอนนี้พัทลุงมาแรงมากค่ะ
0: ครับผมในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีหลากหลายประเภทกีฬาอะไรที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆในงานนี้บ้างครับ
1: จริงๆแล้วนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเราให้ความสำคัญกับทุกกีฬาเรามีทั้งหมด15ชนิดนะคะไฮไลท์สำคัญมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่เมื่อวานซืน
0: ก็คือวันที่13
1: ค่ะเป็นการแข่งขันจักรยานขาไถค่ะจักรยานขาไถนี่สนุกมากค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หน้าหลายท่านอาจจะได้ชมไลฟ์สดนะคะ
0: ค
1: มีถ่ายทอดสดทั้งการตลอดการแข่งขันเลยสนุกมากจักรยานขาไถนี่มาแรงมากคือจังหวัดภูเก็ตเลยเพราะว่าภูเก็ตนี้มีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของจักรยานขาไถเนี่ยผู้ครองเราก็ต้องพร้อมด้วยนะคะเพราะว
0: ่
1: าไปทราบมาว่าแพงสุดเนี่ยคันละ 500,000 เลย
0: โอ
1: ้ค่ะ
0: เห็นขาไถแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: จัดเต็มเรื่องอุปกรณ์นะครับ
1: แพงสุดที่ 500,000 เลยนะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าไม่ใช่ในส่วนของการแข่งขันนี้เราจะใช้มาตรฐานเดียวกันนะหมายถึงว่าที่เด็กมีไว้หรือว่าซ้อมอะค่ะแต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันเดี๋ยวจะเป็นประเด็นในช่วงนี้ไม่ได้นั่นเองเป็นประเด็นอยู
0: ่
1: ผู้ครองไม่ยอมกันนะคะมาตรฐานเราจะใช้มาตรฐานเดียวกันหมดเลยค่ะในการใช้รถนะคะอุปกรณ์เซฟตี้เหมือนกันหมดค่ะ
0: ครับที่ถือว่าใหม่มากเพราะบางคนเนี่ยเราจะชินกับประเภทกีฬาแบบเดิมๆอันน
1: ี้แล้วก็
0: ไทยเนาะครับ
1: อีกหนึ่งกีฬานะคะอีสปอร์ต
0: ใช่
1: ยังตอนนี้ยังแข่งอยู่ค่ะเชิญชมได้มีไลฟ์สดด้วยนะคะใช้สถานที
0: ่
1: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

0: าวีเลย
1: นะแล้วอีกชนิดหนึ่งมี3ชนิดกีฬาเมื่อวานก็นั่งดูก็นั่งถามเด็กข้างหลังว่านี่ลูกเขาแข่งกันยังไงนั่นก็แข่งยังไงเราเองดูไม่รู้เรื่องเลยแต่สนุกเด็กๆดูรู้เรื่องค่ะ
0: มีอาวีแล้วก็น่าจะเป็น
1: ตีป้อมนะคะอีกอันนึงจำไม่ได้จำไม่ได
0: ้
1: มัน3ชนิดค่ะ
0: แต่ว่า1ใน3เนี่ยตีป้อมอาวี
1: แน
0: ่
1: นอน
0: เป็นกีฬายอดฮิตของเด็กสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้เลยนะครับ
1: 23ทีม
0: 23ทีมแข่งวันนี
1: ้แข่งกันตั้งแต่3
0: โอ้ต่อเนื่องเลย
1: ต่อเนื่องเลย
0: ครับผมภาพรวมเป็นไงในบรรยากาศอีสปอร์ตนี้เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะใหม่มากเลย
1: เมื่อวานนะคะการแข่งขันเนี่ยเรามีสมาคมอีสปอร์ตของประเทศไทยเลยเข้ามาช่วยในการดำเนินการนะคะแล้วก็เด็กที่เข้ามาเมื่อวานก็มีการเหมือนทีมละ5คนนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ภาพรวมเมื่อวานได้รับเสียงตอบรับที่ดีอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นกีฬาที่น้องใหม่และมันเป็นระดับสากลแล้วด้วยนะคะ
0: คร
1: จริงๆแล้วอาจจะมองว่าเป็นกีฬาที่เนี่ยเอาความชอบของเด็ก
0: ใช่
1: มาเป็นกีฬาเพราะเป็นการฝึกสมาธิเป็นการสร้างการทำงานเป็นทีมแล้วก็สามัคคีในเรื่องของความสามัคคีด้วย
0: ก็เป็นหนึ่งในพื้นฐานของความเป็นกีฬาเหมือนกันนะครับเรากลับมาดูในเรื่องนี้กันนิดนึงในเรื่องของด้วยความเป็นกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เราอยู่ในระดับของพื้นที่ภาคใต้นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเรามีการให้ความสำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนตัวนักกีฬาน้องๆเด็กเยาวชนยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะมันไม่ใช่แค่ต่อยอดตรงนี้หรอกมันต้องมีการต่อยอดไประดับประเทศแล้วก็ถ้ามีโอกาสสามารถที่จะเพิ่มพูนทักษะไปในระดับสากลได้นะในระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนพวกนี้ยังไงกลุ่มน้องๆยังไงบ้างครับ
1: จริงๆแล้วนะคะในส่วนตรงนี้ดิฉันเองก็สามารถที่จะตอบได้ในส่วนของเทศบาลเมืองทุ่งสงเรา
0: เลย
1: นะคะเพราะว่าในส่วนของการสนับสนุนดูความพร้อมของแต่ละอบต.อาจจะไม่เหมือนกันนะคะของเราเองนะคะถ้าเราได้ไปในระดับประเทศนะคะซึ่งติด1 2 3ได้แน่นอนว่าไปในระดับประเทศซึ่งเราจะจัดขึ้นในเดือนมกราคมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ14-24
0: ครับ
1: นะคะที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราได้อันดับ1ระดับประเทศแน่นอนว่าโค้ชหรือคุณครูเนี่ยก็จะได้รับเรียกว่าอะไร
0: รางวัล
1: รางวัล
0: ใช่ไหม
1: ใช่ซึ่งมันท้องถิ่นเราจะมีอยู่เรื่องหนึ่งคือการสอบบรรจุกรณีพิเศษถ้าโค้ชเนี่ยแล้วมีคุณสมบัติและสามารถที่จะนำทีมของเราเข้าไปถึงเหรียญทองระดับประเทศสามารถที่จะบรรจุเป็นข้าราชการได้เลย
0: ครับผมเป็นโควต้าพิเศษ
1: อันนี้โควต้าพิเศษอันนี้ของคุณครูนะคะส่วนของเด็กเหมือนของเมืองทุ่งสงเราโชคดีว่าเรามีโรงเรียนลักษณะพิเศษเรียกว่าโรงเรียนซึ่งเราชื่อว่าโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงนะคะจ
0: ั
1: ดการเรียนการสอนระดับป.4ถึงม.6นะคะซึ่งเราส่งเสริมในเรื่องของกีฬาตอนนี้เรามีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนระดับประเทศนะคะก็หลายคนนะคะหลายนักเรียนหลายคนตอนนี้มีเงินเดือนแล้วนะ
0: เพราะว่าเป็นเดือนเลย
1: มีเงินเดือนแล้ว
0: โอ้สุดยอดเลยน้องๆ
1: เพราะว่าหลายคนเนี้ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะ
0: ครับผม
1: เป็นตัวแทนเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็หลายคนค่ะตอนนี้นักกีฬายกน้ำหนักล่าสุดที่ไปเก็บตัวอยู่ที่เชียงใหม
0: ่ครับผมโอเคช่วงสุดท้ายแล้วฝากถึงคนที่ในพื้นที่นะเพราะว่าวันสุดท้ายวันที่18จากวันนี้วันที่15ถึง18เรามีกำหนดแข่งยังไงบ้างครับเชิญชวนมาดูกีฬาในพื้นที่ของเรา
1: เราจะมาพูดถึงในเรื่องของวันที่16 17 18นะคะ
0: ครับ
1: เรายังมีอีกประเภทกีฬาที่เรายังแข่งนะคะ
0: ครับ
1: พรีทานะคะซึ่งใช้สนามมทร.
0: ครับ
1: ศรีวิชัยทุ่งสงนะคะ
0: ครับ
1: ยังแข่งวันที่16นะคะแล้วก็วอลเลย์บอลในร่มยังแข่งกันอีก16 17 18นะคะ
0: คร
1: ับ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสงนะคะแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดจะ16 17 18เลยปิดท้ายวันที่18เลยอันนี้จะใช้ที่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงนะคะแล้วก็ฟุตบอลอันนี้ไฮไลท์สำคัญเลยค่ะฟุตบอลนี่เราแข่งกันจนถึงวันที่18เลยนะคะแล้วก็ฟุตบอลนี่สนามจะใช้ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือนะคะแล้วก็ฟุตซอลก็จะแข่งจนถึงวันที่18เลยนะ16 17 18เลยฟุตซอลนี่เราจะใช้กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชใกล้ๆนี่เอง
0: โอเคแน่นเอียดเหมือนกันนั้นเนี่ยครับพิธีปิดวันไหนนะครับ
1: 18เลยค่ะ
0: 18เลยใช่ไหมก็คือสุด

0: เลย
1: สุดท้ายเลยแล้วก็เจ้าภาพปีถัดไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็จะมารับธงต่อจากเทศบาลเมืองทุ่งสงเลยเราจะมีพิธีปิดและก็พิธีรับธงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สีสันสนุกสนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจอะไรติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
1: เรามีเพจชุมทางทุ่งสงเลยค่ะใช่ค่ะ
0: ติดตามเพจได้ชุมทางทุ่งสงเกมนะครับทุกคนโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้แยกข่าววันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปครับคุณผู้ชมคุณฟังมาช่วงสาระดีๆกับช่วงวันนี้มีประเด็นนะครับแล้วก็ในช่วงถัดไปเลยนะครับก็เตรียมพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ
0: วันนี้มีประเด็นค่ะ
1: วันนี้พบกับออมล้อมแล้วก
2: ็น้องดีมค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจของแต่ละวันนะอย
0: ่
1: างวันนี้ค่ะก็จะมานำเสนอเรื่องของ IMF
0: ค่ะ
1: IMF เนี่ยเขาประชุมกันที่กรุงเทพมหานครเราก็อยากจะรู้นะเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะว่าเขาประชุมอะไรกันบ้างเกี่ยวข้องกับเรายังไงบ้างใช่ไหมน้องบีม
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมกับคุณผู้ฟังได้รับฟังว่า IMF นั้นมีอะไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้างและสำคัญยังไงกันบ้าง
1: ใช่ค่ะซึ่งIMF เนี่ยเป็นเรื่องของการเงินเร
0: ื่อง
1: ของเศรษฐกิจนะคะซึ่งเขามีการประชุมหลายเวทีเลยค่ะหนึ่งในการประชุมนั้นอันนี้น่าสนใจน้องบีมพี่อ้อมจะนำมาบอกว่าเรื่องของการประชุม IMF เนี่ยแหละค่ะเขาชี้ว่าอาเซียนเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องของราคาพลังงานใช่ซึ่งในการประชุมนะคะเขาบอกว่าอาเซียนเนี่ยมีมูลค่าเศรษฐกิจอาเซียนมีมูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ล้านล้านเลยค่ะ
1: ล้านล้านและดอลลาร์สหรัฐด้วยนะซึ่งประชากรเนี่ยมันมีประมาณ700ล้านคนค่ะในขณะที่เอเชียเนี่ยมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกประมาณ 68%
2: ค่ะ
1: ในปี2569นะคะซึ่งประเทศสมาชิกเนี่ยยังเผชิญกับความเสี่ยงด้านราคาพลังงานที่สูงแบบความแตกแยกทางการค้าต้นทุนทางการเงินแล้วก็ภัยพิบัติธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานยานประเทศไทยนี่แหละค่ะพร้อมนำเสนอให้ประเทศในภูมิภาคเนี่ยกระชับความร่วมมือด้านของการค้าแล้วก็ความสามารถในการรับมือวิกฤตนะคะอย่างเช่นพลังงานสูงอย่างเช่นเมื่อวานนี้คุยกับพี่แองเจิลนะคะเรื่องของสงครามที่เราคิดว่าอยู่ไกลตัวเราเราไม่มีผลกระทบหรอกเป็นไงราคาน้ำมัน
2: ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะ
1: ขึ้
2: นท
1: ุ
2: กวันต่อให้ขึ้นวันละ75สตางค
1: ์
2: 85สตางค์ก็พอรวมๆกันแล้วหลายๆลิตรมันก็ค่อนข้างจะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลอะไรเลยนะคะมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรานี่แหละนะคะอีกเวทีนึงค่ะได้พูดถึงการเติบโตของ GDP นะคะของ GDP ประเทศนะคะเติบโต 1.7% ค่ะพร้อมเสนอปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะซึ่งเขาได้มีการประชุมในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโต 1.7% ในปี69แล้วก็จะเพิ่มเป็น 2.1% ในปี70นะคะแล้วก็ชี้ว่าประเทศไทยเนี่ยยังเผชิญข้อจำกัดด้านผลิตภาพแรงงานแล้วก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะแล้วก็กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันนะคะแล้วก็ประเมินว่าประชากรวัยทำงานของไทยเนี่ยอาจลดลงราว 29% เลยนะช่วงปี2566ถึง2603ค่ะก็เลยเสนอให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการส่งเสริมการแข่งขันลดอุปสรรคการลงทุนแล้วก็การเพิ่มเทคโนโลยีในภาคธุรกิจนั่นเองโดยเฉพาะ SME นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญกับเราเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนเองนะคะก็สามารถที่จะนำเรื่องราวที่เขาประชุม IMF ในกรุงเทพเนี่ยมาปรับใช
0: ้
1: ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองได้นะคะแล้วของน้องบีมามีเรื่องของ IMF อะไรที่อยากจะนำเสนอให้แก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้
2: เริ่มด้วยที่ธนาคารโลกค่ะหารือกับอัยการสูงสุดของไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางทางกฎหมายหรือ AI เพื่อจะรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์หรือว่าทางออนไลน์ครับย่อมเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะผู้บริหารกลุ่มธนาคารโลกได้เข้าหารือกับท่านโกวิทศรีไพโรจน์ค่ะหรืออัยการสูงสุดของไทยได้แลกเปลี่ยนแนวทางด้านกฎหมายการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อที่จะรับมืออาชญากรรมออนไลน์ค่ะโดยธนาคารโลกนั้นสนใจประสบการณ์ของไทยในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ค่ะพี่อ้อมแล้มซึ่งอาจจะนำไปประยุกต์ในประเทศอื่นได้และต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศได้ค่ะทีนี้ค่ะในขณะที่สำนักงานอัยการสูงสุดของไทยนั้นกำลังจัดศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี69หรือภายในปีนี้ครับย่อมล้อมทั้งนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายยังมีความเห็นในเรื่องของความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต พื่อควบคู่การสร้างกระบวนการยุติธรรมเพื่อรับมือกับอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ในยุคของดิจิทัลนี้ค่ะ
1: ซึ่งในการประชุม IMF นะคะมีคนมาร่วมประชุมหลากหลายประเทศเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ที่มาเข้ามาในประเทศไทยนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็เลี้ยงต้อนรับแล้วค่ะผู้นำทางการเงินทั่วโลกนะแล้วก็ได้เลี้ยงกันที่ตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยภายในงานก็มีการเสนออาหารไทยศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีความสามารถของศิลปินไทยนะแล้วก็นี่เลยการแสดงของแนนรอยัลตานานารา
2: บไหนไหนแน่มาก
1: ไหนร้องหน่อยสิ
2: แน่แน่แน่มาก
1: เลิศเลิศซึ่งน้องเนเน่อย่างที่รู้กันว่าชนะอเมริกันก็ทาเลนต์นะคะซึ่งก็มาเพื่อที่นำเสนออัตลักษณ์แล้วก็ศักยภาพแล้วก็ภาพลักษณ์ของไทยนี่แหละค่ะในฐานะการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนั่นเองนะคะแล้วก็มันมีอยู่เรื่องนึงค่ะน้องบีมที่ว่าเรื่องของบินโดนอะไรนะเขาห้ามบินโดนเมื่อไหร่ยังไงนะ
2: ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่16ตุลาคมค่ะโดยโฆษกรัฐบาลได้มีการเตือนว่าใครที่มีโดนอยู่ในมืออาจจะต้องเช็คพื้นที่ให้ดีเพราะมีประกาศว่าห้ามบินโดนในพื้นที่ของ VTR 1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงของวันที่16ตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีถึง23:59 นหรือว่า5:59 นะคะโดยนางสาวพอทะเลนะคะได้เปิดเผยว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.กระบวนกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศงดบินโดรนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุม IMF World Bank ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นอยู่ในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์ค่ะ
2: และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดของในกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีบุคคลสำคัญจากนานาชาติเข้าร่วมประชุมสำหรับมาตรการนี้ค่ะเป็นการทำงานร่วมกับศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในการใช้โดรนค่ะแต่ถ้าหากจำเป็นจะต้องใช้บินอาจจะต้องบินสำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมก็จะต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันUAS Portal และจะบินได้ก็ต่อเมื่อจะได้รับอนุญาตจากกพท.เท่านั้นนะคะพร้อมแจ้งรายละเอียดในพื้นที่เวลาและวัตถุประสงค์ในการบินรวมไปถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะย้ำอีกครั้งค่ะว่าผู้ที่ครอบครองโดรนและประชาชนทั่วไปก็ขอให้งดในพื้นที่ในช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้เพราะหากฝ่าฝืนอาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนจะบินทุกครั้งก็เช็คประกาศให้ชัวร์ค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและการประชุมระดับโลกครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
1: อันนั้นเป็นเรื่องของการเงินระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเอกภาพแล้วถ้าการเงินในกระเป๋าตังเราล่ะน้องบีมมันมีโครงการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเราใช่ไหมคะไทยช่วยไทยพลัสไง
2: วันน
1: ี้
2: เป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังนะคะยืนยันสิทธิ์ก็คือที่จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์ในช่วงของเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
1: 1,000 บาทใช่ไหม
2: ใช่ค่ะซึ่งจะแบ่งตกเดือนละเฉลี่ยเดือนละ500บาทแต่ว่ารวมแล้วเป็น2เดือนก็คือ 1,000 บาท
1: ค่ะ
2: จะสามารถยืนยันในแอปเป่าตังได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นค่ะหากไม่กดในวันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในช่วงของเดือนตุลาถึงพฤศจิกเลยค่ะส่วนในการใช้สิทธิ์สินค้าก็ใช้ได้ตามเดิมจ่ายเงินผ่านจีวอลเล็ตที่ร้านค้าทั่วไปได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นของทุกวันและถ้าจะใช้ซื้อผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ใช้ตั้งแต่ 6:00 นถึง 21:00 นค่ะ
1: ยอมน้องบีหมดยัง
2: ยังค่ะยังเหนื่อยนิดหน่อย
1: ช่วยได้เยอะเลยนะ
2: ช่วยค่อนข้างเลยค่ะก็ถ้าอยู่ที่บ้านก็ได้ช่วยเรื่องของข้าวสารหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นหญ้าสะผมสะดวกอะไรอย่างนี้ก็สามารถช่วยค่อนข้างเยอะเลยค่ะย่อม
1: โอเคค่ะนี่คือทั้งหมดในการนำเสนอของเราในวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วในช่วงนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนหรือสวท.ลำพูนซึ่งรายการนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้นะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นจนถึงเวลา 17:00 นสำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาบ่อยครั้งและหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2519เวลา 10:20 นาทีพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังบริเวณที่จะสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลีณหมู่บ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเมื่อเวลา 12:50 นาทีของวันนั้นนายชลอปูรณพักอดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ได้เฝ้ากราบบังคมทูลรายงานและทอดพระเนตรแผนที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จสามารถเก็บน้ำขนาดความจุ20ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 29,000 ไร่และในฤดูแล้งประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งฝายเดิมของชาวบ้านในอดีตสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในครั้งนั้นพระองค์มีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทำการสำรวจลำห้วยรอบๆพื้นที่รับน้ำท้ายอ่างน้ำเพื่อหาทางทำฝ่ายกั้นน้ำมาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ำในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตของโครงการที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝายเดิมซึ่งราษฎรกำลังทำการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำซ้อตลิ่งพังในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1และนายต้านเมาคำลีผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้างานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาช่วยซ่อมแซมฝายณขนาดนั้นในวันเดียวกันเวลา 15:50 นาทีเสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนส่งพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานยาและของใช้จำเป็นแก่ครูผู้สอนจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยณโรงเรียนบ้านปู จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่จำนวนมากในบริเวณโรงเรียนนั้นต่อมาเวลา 16:35 นาทีเสด็จถึงวัดกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดำรัสกับพระอธิการอุ่นอนุจารีเจ้าอาวาสวัดทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสวัดสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุและถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎรแล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัดและในหมู่บ้านและมีกระแสพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงศ์โพธิสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับบริโภคและสำหรับเพาะปลูกให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนทำแผนที่แหล่งน้ำอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปลื้มปิติของราษฎรจวบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

0: บปัญหาขาดแคลนน้ำจำนวน500ครอบครัวในพื้นที่จัดสรรใหม่จำนวน 2,500 ไร่ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูนในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้ราษฎรเข้าทำกินและแหล่งน้ำให้ละเอียดเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการชลประทานให้ประหยัดและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่ก็เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับช่วงต่อไปเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาไปติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมยกดอกของขึ้นชื่อและสร้างชื่อให้กับจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพผ่านการผลักดันของกรมหม่อนไหมติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ชื่อนางสาวพิญญพัฒน์ตรีฉิมพีผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่กรมหม่อนไหมนี่ถูกตั้งโดยราชปณิธานของพระพันปีหลวงตั้งกรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงตอนนี้16ปีแล้วท่านทรงงานร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่เสด็จภาคอีสานท่านก็ไปเห็นเกษตรกรที่สวมใส่ผ้าไหมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านสนใจในผ้าไหมและตั้งแต่นั้นก็เริ่มก่อตั้งมีศิลปาชีพต่อมานะคะส่งเสริมให้อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เริ่มตั้งแต่ภาคอีสานก็คือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่เป็นวิถีชีวิตของเขาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของเส้นและก็ลวดลายค่ะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่นะคะก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ประกอบการผ้าไหมนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนค่ะในส่วนของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดลำพูนนี้ยังไม่แพร่หลายเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดลำพูนไม่ใช่การทำปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะแต่ว่าในส่วนของอำเภอทุ่งหัวช้างมีเกษตรกรที่เป็นผู้ทอผ้าไหมและเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งเป็นผ้า GI ของทางจังหวัดด้วยนะคะก็จะเป็นจำนวนแพร่หลายมากกว่าการอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยตรงในส่วนของการตรวจรับรองมาตรฐานที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเราได้มาส่งเสริมในเรื่องของมาตรฐานผ้าไหมตานกยูงพระราชทานซึ่งมี4สีด้วยกันนะคะสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งแยกตามวัตถุดิบของการผลิตและก็กระบวนการของการทองนะคะสีทองนี้ก็จะเป็นทอด้วยเส้นไหมไทยพื้นบ้านสาวแบบดั้งเดิมและก็ทอด้วยกี่แบบดั้งเดิมที่พุ่งกระสวยด้วยมือเป็นแบบโบราณนกยูงสีเงินนี่ก็จะเป็นใช้ไหมพันไทยพื้นบ้านหรือพันไทยปรับปรุงได้จะใช้กี่แบบพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้นกยูงสีน้ำเงินก็คือเป็นผ้าไหมแท้ก็คือทั้งพุ่งและยืนทั้งเส้นพุ่งและยืนเนี่ยก็จะเป็นไหมแท้โดยไม่ระบุพันจะใช้กี่แบบใดก็ได้และสุดท้ายคือตานยุคพระราชทานสีเขียวนี่ส่วนประกอบก็คือเส้นไหมเป็นหลักและก็ผสมกับเส้นใยอื่นโดยที่ทั้งสี่สีนี้จะต้องผลิตจากไหมแท้และผ่านการตรวจว่าไม่ตกสีและผลิตในประเทศไทยค่ะร้านค้าที่จำหน่ายหรือผลิตผ้าไหมเนี่ยขอการรับรองมาตรฐานเราจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่วัตถุดิบการใช้หรือว่ากี่ทอผ้าพอตรวจแบ็คกราวด์แล้วแล้วก็ผืนผ้าแล้วก็ต้องมาตรวจการตกสีแล้วก็จะมีการรับรองให้ต่อไปหลังจากนั้นแต่ละผืนก็ต้องตรวจการตกสีอีกครั้งหนึ่งการที่ผู้ประกอบการได้รับตาม

0: ยงพระราชทานนี่ก็จะทำให้เพิ่มมูลค่าของผ้าผืนนั้นการันตีด้วยว่าไม่ตกสีแต่ว่าผ้าไหมยกดอกลำพูนแล้วก็จะมีการวัดเชิงวัดจุดที่เป็นตำหนิที่ไม่เกินเกณฑ์ก็หลังจากที่ตรานพยงพระราชทานเป็นที่รู้จักโดยพระราชทานโดยพระพันปีหลวงของเรานะคะก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมยกดอกลำพูนเพิ่มขึ้นอีก 25% นะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่ผ้าไหมยกดอกลำพูนมีคุณค่าและมูลค่าอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก
1: นอกจากการส่งเสริมต่อยอดให้ผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนให้มีคุณภาพรองรับตลาดโดยการผลักดันของกรมหม่อนไหมแล้วจังหวัดลำพูนโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านก็ได้มีแนวคิดแนวทางในการน้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีขั้นตอนละเอียดอ่อนที่ในปัจจุบันผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนยังคงต้องอาศัยเส้นไหมจากภูมิภาคอื่นซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อกลุ่มผู้ผลิตทั้งนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
3: ครับจังหวัดลำพูนมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมยกดอกลำพูนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยเมื่อครั้งยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยท่านส่งเสริมสนับสนุนนะครับจนผ้าไหมไทยเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกครับโดยเฉพาะผ้าไหมยกดอกซึ่งผลิตที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เองผมอยู่ที่สถาบันผ้าทอมือหริบุญชัยแล้วก็มานั่งสนทนากันมีการประชุมเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรฐานที่ให้กับผู้จำหน่ายผ้าก็คือตรานกยูงพระราชทานครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาแล้ววันนี้ได้ทบทวนมาตรฐานกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวัดลำพูนเองก็มีโครงการที่จะส่งเสริมพัฒนาการผลิตผ้าไหมยกดอกนะครับเพราะการผลิตผ้าไหมยกดอกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีกระบวนการตั้งแต่การปลูกต้นไหมการสาวไหมการนำไปทอเป็นผ้าซึ่งพอมาถึงจังหวัดเราเนี่ยเราจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่การทอนะครับแล้วก็จนไปถึงการจำหน่ายในนามของจังหวัดลำพูนแต่ถ้าย้อนไปถึงต้นน้ำแล้วเนี่ยมีองค์ประกอบที่หลายๆพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมครับโดยเฉพาะการปลูกต้นปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมนะครับซึ่งตรงนี้ในจังหวัดลำพูนเองเราก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าวิถีชีวิตการจ้างเป็นผ้าไหมเนี่ยมันมีโครงสร้างของประเทศไทยในหลายๆภาคส่วนนะหลายๆภูมิภาคเข้ามาร่วมกันนะครับวันนี้เองเราก็เชิญทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนากันเพื่อที่เราจะหาทางทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักกับผ้าไหมยกดอกลำพูนได้มากขึ้นรวมถึงสร้างความรับรู้เกี่ยวกับที่มากว่าจะมาเป็นผ้าไหมผืนนึงเนี่ยซึ่งบางท่านก็บอกว่าราคาสูงเหลือเกินแต่ถ้าท่านได้มาเห็นกระบวนการแล้วผมรู้สึกว่าราคาที่จำหน่ายยังจะย่อมยาวเกินไปด้วยซ้ำแต่ถ้ามีกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรให้มากขึ้นอันนี้ก็รวมไปถึงในอนาคตนะครับว่าประชาชนทั่วไปอาจจะจับต้องได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะซื้อหาผ้าไหมลำพูนผ้าไหมยกดอกเนี่ยมาครอบครองได้ง่ายขึ้นถ้ามีการกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำการจะส่งเสริมต้นทางให้ได้ผลเลยเนี่ยคงจะยากเพราะว่ากระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเขาทำกันที่ภูมิภาคอื่นๆอยู่ก่อนละแล้วการที่จะทำให้คนในจังหวัดลำพูนเริ่มต้นทำตรงนี้ในวันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ผมก็จะเริ่มนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเป็นการสร้างองค์ความรู้อาจจะไม่ได้หวังผลในแง่ของปริมาณผลผลิตที่จะมาป้อนการทอผ้าแต่อย่างน้อยสร้างองค์ความรู้ก่อนซึ่งปีที่แล้วได้ทราบว่ามีการเริ่มต้นกับเกษตรกรบางรายนะครับ2ราย3รายปีนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าจะขยายองค์ความรู้ตรงนี้เน้นตรงนี้ดีกว่าแต่ผลผลิตเองเนี่ยเราคงต้องพึ่งพิงจังหวัดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเส้นไหมที่เอามาใช้เนี่ยมีทั้งมาจากบริษัทจุนเนี่ยซึ่งอยู่เพชรบูรณ์รายใหญ่นะฮะแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรที่บุรีรัมย์ตรงนี้เรายังคงต้องเป็นพันธมิตรกันอยู่เราผลิตผ้าเขาผลิตเส้นไหมนะครับแต่เราถ้าถามว่าจังหวัดจะส่งเสริมอะไรกระบวนการการผลิตเส้นไหมเราควรเรียนรู้ไว้ด้วย เพื่อให้ครบองค์ประกอบการผลิตเราคงไม่หวังผลที่ขนาดเราจะผลิตเองทั้งหมดในจังหวัดซึ่งเป็นไปได้ยากความพร้อมต่างๆมันต้องสร้างกันนานนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีการให้ตรามาตรฐานตรานกยูงทั้งสิ้นเนี่ย 16,000 เมตรโดยประมาณผ้าม้วนหนึ่งประมาณ 4.5 เมตรรวมกันแล้วเนี่ย 16,000 เมตรปีนี้กรมหมันไหมสร้างเป้าหมายใหม่ให้เป็น 20,000 เมตรนะครับตรงเนี้ยเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะเมื่อได้รับตรานกยูงพระราชทานจะมี QR code มีที่มาของแหล่งผลิตมีวันผลิตนะครับมีประวัติของผู้ทอเป็นชื่อคนอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันสร้างมูลค่าด้วยและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคว่าได้สินค้าที่มีมาตรฐานแน่นอนครับเน้นย้ำได้เลยว่าถ้าท่านเห็นตรานกยูงพระราชทานท่านชอบลวดลายแล้วเนี่ยเรื่องมาตรฐานการผลิตท่านไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆเลยผมไปยืนดูการตรวจตั้งแต่ขั้นตอนที่1เมื่อสักครู่เอาตัวอย่างมาแล้วก็ดูการยกตัวอย่างด่านแรกเนี่ยสีตกเนี่ยถ้าสีตกก็ตกไม่ต้องทดสอบข้อต่อไปเลยเป็นต้นนะฮะแต่เขามีขั้นตอนอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ซื้อผ้าใหม่ไปก็อย่าเพิ่งซักปนกับผ้าสีอื่นอันนี้มันเป็นหลักโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับ
1: อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการผ้าใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนสามารถสร้างมาตรฐานของผ้าจนได้รับการการันตีจากตรานกยูงพระราชทานซึ่งในอนาคตกรมหมอนใหม่และจังหวัดลำพูนยังได้มีการวางเป้าหมายให้ผู้ประกอบการได้รับตรานกยูงพระราชทานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพต่อผู้ซื้อและผู้ซื้อเองก็จะได้รับผ้าใหม่ที่มีคุณภาพไปสวมใส่อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ผลิตอีกด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ70สถานีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นโดยในวันนี้ผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการต้องขอทิ้งท้ายรายการไปกับบทเพลงศิลปาชีพซึ่งบทเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสุนทรีเวชานนท์และพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาเซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลารูฟท็อปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาเซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลารูฟท็อป
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาเซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมสักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด
8: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12ครั้งกระจายไปทั่วจังหวัดซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่1ณบริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า10รายการอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 62,656 บาทและสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้จำนวน 32,264 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.42 สำหรับในวันนี้จัดที่ตลาดนัดพนมดินอำเภอพนมดงรักส่วนวันพรุ่งนี้16ตุลาคมจัดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ
9: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษกำหนดจัดจำหน่ายสินค้า3แห่งได้แก่วันที่16ตุลาคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองวันที่20ตุลาคมณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นและวันที่22ตุลาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปอร์ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดอาทิข้าวหอมมะลิถุงละ140บาทน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทปลากระป๋องกระป๋องละ10บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาททั้งนี้จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวระนองมาร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวคึกฤทธิ์เรืองละยนต์สวทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ได้นะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง022769 7721แน่นอนครับใครที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาทักทายกันได้เลยนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามอยู่แล้วก็มีบรรยากาศของฝนที่ตกลงมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมีวิภาวดีรังสิตครับบอกโอ้โหตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับแถวงามวงวานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่ตอนนี้ครับเจอเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักนะครับก็รายงานตัวมานะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณทุนชัยคำรอดนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับว่าที่ร้อยตรีวันนี้นะครับวันนี้เป็นคุณอัคเดชคำพีระที่อยู่กับเราหลังใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนครับกำลังติดตามกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ทักทายมานะครับเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ครับสามโคกอย่างแรงเลยวันนี้แจ้งมาในส่วนของ TikTok ด้วยนะครับบอกว่าฝนตกหนักเลยก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับใครที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่มีโกพัดรายงานตัวมาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่ในทุกๆวันข้อมูลต่างๆครับทักทายมาแล้วก็ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เข้ามานะครับเพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆถึงพี่น้องประชาชนกันนะครับวันนี้แน่นอนเรื่องราวสำคัญที่ไม่พลาดเลยการประชุม IMF World Bank ครับมีหลายประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีหลายประเด็นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาแล้วก็สื่อสารเรื่องราวต่างๆมาได้นะครับวันนี้เห็นข้อความแล้วบอกว่ากำลังขับรถอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนว่าเป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมครับหลายคนอาจจะได้หยุดกัน3วันเลยนะครับ16ตุลาคม17แล้วก็18พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าถือโอกาสวันนี้ลา1วันด้วยนะครับหลายคนที่กำลังเดินทางอยู่ครับมีส่งข้อความมารถติดมากๆเลยคุณบอลแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยไปติดตามในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเขาก็มีการแจ้งกันนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับทั้งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับข้อความส่งมาในแถวโอหนองจอกนะครับวันนี้บอกว่าฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เดินทางค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้สวท.ของเรานะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้หัดใหญ่ตกหนักมากนี่นะครับส่งมาแล้วตอนนี้ดีครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลคุณวาแวร์007นะครับทักทายมาบอกว่าคุณบอลหัดใหญ่นะครับตกหนักมากแล้วก็พื้นที่ที่ภาคใต้ด้วยนะครับจากการที่ติดตามข้อมูลอยู่แน่นอนครับพื้นที่ของภาคใต้นะครับมีการคาดการณ์กันในสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหยุดเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับพื้นที่ของหลายๆพื้นที่ของที่ภาคใต้ทั้งนครศรีธรรมราชนะครับทั้งจังหวัดชุมพรทั้งในส่วนของพัทลุงนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็มีฝนตกหนักอำเภอหัดใหญ่ก็ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับวันนี้เรื่องแรกเลยที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆจากการประชุม IMF World Bank ครับมีการแชร์กันเยอะเลยเป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวบิดเบือนนะครับล่าสุดบนเข้าไปในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับล่าสุดเนี่ยมีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องราวที่มีการระบุก่อนบอกแบบนี้ก่อนนะครับบอกว่าผู้จัดการ IMF เนี่ยมีการชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางขณะที่อาเซียนกำลังโตล่าสุดครับบอลไปเช็คข่าวนี้มาให้แล้วยืนยันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ฝากเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยข่าวนี้เป็นข่าวปลอมครับไม่ใช่เรื่องจริงย้ำนะครับเป็นข่าวปลอมโดยล่าสุดเข้าไปในเพจของศูนย์ต่อ ่อต้านข่าวปลอมบอกก็ไปเช็คนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีระบุครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเป็นข่าวที่บิดเบือนเนื่องจากเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานางคริสตาลีน่ากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการ IMF ได้มีการกล่าวในที่ประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในซีซั่นของ IMF Managing Director Place Briefing นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการระบุด้วยนะครับถึงเศรษฐกิจโลกตอนนี้บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเศรษฐกิจพื้นฐานโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับที่เพิ่มขึ้นจากกระแสของ AI รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังก็คือต้นทุนของการกู้ยืมของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นไม่ได้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนความชดเชยความเสี่ยงแต่เป็นผลมาจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากการดูส่วนต่างผลตอบแทนของประเทศตลาดเกิดใหม่พบว่าค่อนข้างมีเสถียรภาพนอกจากนี้ครับเขายังบอกชัดเจนด้วยว่าประเทศไทยตรงนี้สำคัญยังมีโอกาสอีกมากในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจนะครับภายในภูมิภาคและที่สำคัญครับบอกไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยและที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอีกทั้งไทยครับยังมีการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ในตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับสิ่งสำคัญเลยที่อยากนำเรียนคือเข้าไปเช็คมาแล้วโอ้โหแชร์กันเยอะเหลือเกินนะครับเรื่องของบอกที่หลักใหญ่ใจความเลยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเปราะบางนะครับขณะที่อาเซียนกำลังโตอันนี้แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญบอกว่าสิ่งที่แชร์กันไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องจริงเนี่ยจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขามีการไปตรวจสอบข้อมูลนะครับกระทรวงการคลังก็มีการตรวจสอบข้อมูลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ตรวจสอบข้อมูลระบุเลยที่มีการแชร์กันบอกเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางขณะที่อาเซียนกำลังโตย้ำตรงนี้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับสร้างความบิดเบือนนะครับทำให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนด้วยดังนั้นครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าฟังข่าวนี้อยู่นะครับฝากบอกต่อด้วยนะแล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยไม่เป็นความจริงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าไทยของเราครับยังมีโอกาสอีกมากเลยทีเดียวในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในภูมิภาคด้วยโดยไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอันนี้คือเรื่องจริงเศรษฐกิจไทยของเราเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วตรงนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีอีกทั้งไทยครับยังมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ในตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับทุกพื้นที่เลยก็ฝากส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับส่งต่อเรื่องราวต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความต่างๆครับส่งเข้ามามากมายนะครับแล้วก็เป็นข้อความที่เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับสามารถที่จะสื่อสารส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข่าวน้องเนเน่บอลก็ได้ดูการไลฟ์สดด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อวานนี้นะครับหลายคนได้เห็นการแสดงของน้องเนเน่ล่าสุดครับมีข่าวดีมาบอกกันทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นางสาวรัติการอําลอยหรือเนเน่รอยัลเยาวชนไทยครับวัยเพียงแค่16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับน้องเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบนะครับเป็นเยาวชนที่มีความสามารถเป็นต้นแบบในการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากสร้างชื่อเสียงครับให้กับประเทศไทยนะครับด้วยการไป คว้ารางวัลชนะเลิศนะครับจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกา Got Talent 2026ที่สหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าความสำเร็จของเนเน่ครับไม่เพียงสร้างปรากฏการณ์ด้านดนตรีร็อกนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของการเล่นกีตาร์แต่ยังเป็นพลังนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ต้องบอกว่าดูน้องเนเน่แล้วโอ้โหเด็กๆเนี่ยถามเลยนะตอนนี้นะน้องๆวัย5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบนะครับหรือว่าแบบเป็นเจนแบบเจนอัลฟาเนี่ยจะมีพี่เนเน่เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ชื่นชอบมากทั้งเล่นดนตรีทั้งเรื่องของการถ่ายทอดพลังเสียงใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของกิริยามารยาทการใส่ชุดเรื่องของชุดต่างๆที่เป็นผ้าไทยด้วยเนี่ยฮะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวน้องเนเน่ครับยังนำอัตลักษณ์การสวมใส่ผ้าไทยอย่างที่บอลนำเรียนเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคุณผู้ฟังผ้ายกทองจันโสมามีผ้าบาติกพรานกั้นนะครับแล้วก็มีผ้าไหมมัญจคีรีเห็นไหมครับน้องจะเลือกสวมใส่ผ้าไทยทุกครั้งที่ปรากฏตัวในงานใหญ่ๆนะครับแล้วเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะว่ามีสื่อทั่วโลกนะครับจับตามองความสามารถแล้วก็การนำเสนอของน้องเนเน่อยู่ต้องเรียกว่างดงามครับภูมิปัญญาไทยและก็นี่คือรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยครับบนเวทีระดับนานาชาติเรียกว่าสะท้อนวัฒนธรรมผสานได้อย่างลงตัวนอกเหนือจากนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีภารกิจหลักครับในการที่จะส่งเสริมเรื่องของเอกลักษณ์เรื่องของค่านิยมความเป็นไทยก็เล็งเห็นนะครับในความสามารถและก็ความโดดเด่นของน้องเนเน่รัติการอําลอยครับเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยของเราล่าสุดครับก็ได้มีการมอบโล่ยกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติครับให้กับน้องเนเน่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่พาอัตลักษณ์ไทยไปโดดเด่นแล้วก็ไปเฉิดฉายบนเวทีโลกด้วยตัวอย่างที่ดีมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับน้องเนเน่รัติการอําลอยนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนติดตามแล้วก็มีเนเน่เป็นไอดอลมีเนเน่เป็นต้นแบบนี่คือภาพสะท้อนอันโดดเด่นครับเรียกว่าเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็นำวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาและที่สำคัญคือเข้าถึงผู้คนในยุคปัจจุบันเรียกว่าทุกเจนนะทุกเจนเลยนะครับใครที่เป็นเด็กน้อย5ขวบ6ขวบเนี่ยถ้าไปถามดูเอายื่นไมค์ถามใครเป็นแรงบันดาลใจใครเป็นไอดอลก็ต้องบอกว่าเนเน่นะครับสร้างความสง่างามสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ทำให้เอกลักษณ์ไทยเนี่ยโดดเด่นนะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับน้องเนเน่ต้องบอกว่าล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับเนเน่รอยัลนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับน้องเนเน่ด้วยนะครับที่ต้องบอกโอ้โหโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงครับเกาะติดเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับล่าสุดครับในวันพรุ่งนี้16ตุลาคม2569ก็มีการประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องของการออกประกาศงดการบังคับนะครับหรือว่าการปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินนะครับเป็นอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือที่เรารู้จักกันก็คือโดรนนะครับในพื้นที่ห่วงห้ามนะครับเฉพาะในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงตรงนี้ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจัดขึ้นครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็พื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับการจัดการประชุมประจำปีซึ่งก็ต้องบอกว่ามีทั้งบุคคลสำคัญระดับโลกนะครับของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกนี่ทั่วโลกเลยต้องบอกแบบนี้คุณผู้ฟังบอลก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามตลอดนะครับแล้วก็ดูแล้วรู้สึกเฮ้ยเราได้ประโยชน์เราได้ความรู้นะครับเราเปิดโลกทัศน์ในการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาษานะครับเรื่องราวของเวทีเสวนาเรื่องราวการเงินเรื่องราวการคลังเรื่องราวการธนาคารต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะ อัพสกิลรีสกิลแล้วก็เพิ่มประโยชน์ให้กับตัวเราเองดังนั้นครับใครที่ติดตามมาโดยตลอดนี่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ฟังได้ประโยชน์มากๆเลยและที่สำคัญครับในวันพรุ่งนี้นะครับเขาก็มีการประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City 16ตุลาคม2569โดยการออกประกาศดังกล่าวครับเป็นการดำเนินการร่วมกันกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรารู้จักกันก็คือโดรนนะครับการบินโดรนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการจัดการประชุมระดับนานาชาตินะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยสำหรับการปฏิบัติการการบินโดรนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินจะต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถจะดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตนะครับจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นโดยก่อนปฏิบัติการการบินทุกครั้งเนี่ยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับพื้นที่วันและเวลารวมถึงวัตถุประสงค์ครับของการบินนะครับผ่านระบบพร้อมกับประสานงานคุณผู้ฟังกับเรื่องของศูนย์บังคับการและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดก็เน้นย้ำกันนะครับใครที่ติดตามข้อมูลอยู่ก็อยากให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับให้ถูกต้องนะครับก็ย้ำกันหน่อยนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721ครับมีหลายพื้นที่เลยนะครับก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็หลายพื้นที่ก็ติดตามกันอยู่บอกว่าติดตามทุกวันครับตอนนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดด้วยนะครับในช่วงของการ work from home นี่น่ารักมากๆเลยก็ปฏิบัติตามดูข่าวทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามทุกวันด้วยขอบคุณมากๆครับที่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่แจ้งมาแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับล่าสุดนะครับก็ยังคงติดตามเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทั้งด้านของตำรวจนครบาลครับก็ได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของการเลี่ยงเส้นทางสำคัญต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแถวถนนรัชดาภิเษกก็บอกคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเดินทางนะครับต้องนำเรียนแล้วก็แจ้งจะได้บริหารจัดการได้ถูกตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4นะครับในช่วงของวันที่15ก็คือวันนี้ครับแล้วก็วันพรุ่งนี้16ตุลาคมตรงนี้ครับแจ้งนะครับแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษก15ตุลาคมและ16ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank นะครับ2026โดยข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ขอความร่วมมือครับจากพี่น้องประชาชนก็นำเรียนกันใครที่อยู่บนรถตอนนี้นะครับฟังอยู่ก็จะได้รู้หนึ่งเลยหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้ครับ15ตุลาคมแล้วก็วันพรุ่งนี้16ตุลาคมเนื่องจากประเทศไทยครับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งก็จะมีผู้นำระดับสูงนะครับผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะครับเข้าร่วมกันนะครับในการประชุมครั้งนี้การเดินทางครับถ้าจะให้สะดวกคุณบอลยังไงดีอ่ะแนะนำรถไฟฟ้านะครับรถใต้ดิน MRT นะครับที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรงนี้เขาเปิดบริการตามปกติส่วนตัวนะส่วนตัวชอบใช้บริการ MRT มากหนึ่งเลยรู้สึกเลยว่าเร็วมาก รู้สึกเลยว่าสะดวกมากรู้สึกเลยว่าประหยัดมากอันนี้ส่วนตัวชอบใช้มากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องเวลาได้เลยเราพิเรียดได้เลยนะครับเราล็อกเวลาได้เลยว่าอ่ะเวลาประมาณสัก10นาทีจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับแล้วก็รถไม่ติดด้วยประหยัดด้วยลองแนะนำดูเผื่อว่าใครที่อาจจะต้องมีธุระปะปังนะครับก็แนะนำรถไฟฟ้า MRT ครับใช้ได้เลยสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตรงนี้เปิดให้บริการตามปกตินะครับแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับจุดไหนก็สามารถเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาได้นะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับส่งข้อมูลมานะครับเอามาที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องนี้เชื่อว่าพอเล่าให้ฟังหลายๆคนก็ติดตามกันการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปภครับวันนี้สรุปกันหน่อยนึงนะครับ15 ตุลาคม 2569ครับต้องบอกว่าเป็นการสรุปนะครับจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยสรุปเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี2569ครับล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เขามีการเผยคุณผู้ฟังเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีข้อความเนี่ยต้องบอกเยอะมากเลยบอกว่าเร็วมากในเรื่องของการโอนนะครับแล้วก็แน่นอนภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเยียวยาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับบอกว่าได้รับแล้วนะครับจะนำเงินตรงนี้ก็ไปเรื่องของการดูแลครอบครัวด้วยเอาไปใช้ที่จำเป็นวันนี้ครับต้องบอกว่ามีการสรุปโอนสำเร็จวันนี้นะครับ15ตุลาคมเนี่ยก็ในเพจของปภ.นะครับเขาสำรวจสรุปเอาไว้โอนสำเร็จแล้วนะครับ 393,366 ครัวเรือนก็เป็นเงินนะครับ 3,037,350,000 บาทนะครับก็เอากลมๆนะครับตัวเลขกลมๆที่โอนสำเร็จในวันนี้นะครับ 3,000 กว่าล้านนะครับก็นำเรียนกันกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามโดยท่านนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเขาเปิดเผยแบบนี้นะครับบอกปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินก็ได้มีการส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นข้อมูลของ15ตุลาคม2569ธนาคารออมสินนะครับได้มีการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วเนี่ยจำนวน 393,366 ครัวเรือนบนขออนุญาตเป็นตัวเลขกลมๆก็คือ 3,000 กว่าล้านนะครับ 3,000 กว่าล้านซึ่งก็ต้องบอกว่าครอบคลุม42จังหวัดนะครับโดยปภ.ครับเขาได้มีการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินนะครับให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนนะครับเรียกว่าอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ใครที่ได้รับแล้วนี่ส่งข้อความมาเยอะเลยบอกได้รับแล้วขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจะนำเงินที่ได้ตรงนี้ครับไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับครอบครัวแล้วก็กับเรื่องราวของการใช้จ่ายที่จำเป็นนะครับน่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับเข้ามาที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซะหน่อยนึงต้องเข้ามาดูข้อความกันนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดถูกใจด้วยแล้วก็อย่าลืมเซฟแล้วแชร์ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาติดตามกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับวันนี้ด้วยหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่าลืมมีคำว่าไลฟ์ด้วยLIVE นะครับกดถูกใจไว้จะได้ไม่พลาดนะครับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารคุณจริณีครับวันนี้ส่งสติกเกอร์มาให้กำลังใจเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคุณพิสมัยด้วยนะครับบอกว่าติดตามข่าว IMF ตลอดเลยแล้วก็ติดตามสวททุกๆวันด้วยส่งกำลังใจให้กับทีมข่าวด้วยนะครับทุกภูมิภาคของประเทศทั่วไทยเลยทีเดียวที่ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลได้ประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีมข่าวของเราครับก็เสิร์ฟเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมข่าวของสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าทุกข้อมูลที่ส่งเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับบนเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ครับเขาก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับเรื่องราวของกรรมการผู้จัดการ IMF นางคริสตาลิน่ากอร์เกียวาครับหนึ่งโพสต์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนได้ติดตามกันคือเป็นโพสต์ที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เป็นโพสต์ที่เรียกว่าได้เนื้อหาใจความสำคัญเลยบอกแบบนี้ครับกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนางคริสตาลิน่ากอร์เกียวาเนี่ยบอกเลยนะครับบอกว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่แถวหน้าในการได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุน AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตรงนี้ครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องบอกว่าเริ่มคิดล่วงหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน AI นะครับก็ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวทางด้านของคุณกรจติกวนิชนะครับซึ่งท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวชื่นชมนะครับบอกประเทศไทยจัดการประชุม IMF World Bank สำเร็จนะครับแล้วก็จัดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแสดงความชมเชยแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการประชุมประจำปีธนาคารโลก World Bank แล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับคำชมล้นหลามเลยทีเดียวจากผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 20,000 คนนะครับต้องบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้ครับเป็นเจ้าภาพเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับตัวนะครับเข้าสู่ยุค AI เรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะครับทั้งเรื่องของการแก้ไขเรื่องน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบนะครับต่อชีวิตต่อทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็อีกเรื่องนึงครับประเด็นสำคัญที่มีการหยิบยกมาพูดในการประชุมประจำปีของธนาคารโลก World Bank แล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งต้องบอกว่าท็อปิกแต่ละหัวข้อเนี่ยแมสมากๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่อง AI ในการประชุมครั้งนี้ใช่ไหมครับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเราจะเห็นเลยว่าทั่วโลกตอนนี้คุณผู้ฟังจะเห็นพร้อมๆกันแล้วก็เห็นเหมือนกันว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วโลกและที่สำคัญเกิดขึ้นรุนแรงนะครับสร้างความเสียหายประเด็นเหล่านี้ก็มีการหยิบยกมาพูดถึงในการประชุมครั้งนี้ด้วยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการรับมือโครงสร้างสังคมสูงวัยซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงคือการปรับทิศทางการค้าต่างประเทศมีการลดการพึ่งพาตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งทางการค้ากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับก็ถือว่าเป็นพอยต์หลักครับแล้วก็เป็นท็อปิกสำคัญนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันนะครับบอกแล้วว่าทุกๆวันเนี่ยก็จะมีการสรุปประเด็นสำคัญซึ่งเรียกว่าทั่วโลกก็ชื่นชมสนับสนุนแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม World Bank ครั้งนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทั้งในส่วนของการจัดงานทั้งในส่วนของการ จัดเรื่องของการแสดงต่างๆนะครับการจัดโชว์ต่างๆนี่โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องการจัดต่างๆนี่เป็นไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังสามารถติดตามพร้อมๆกันในทุกๆวันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันครับก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในส่วนของเรื่องราวของอีกเรื่องนึงคือสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ครับตอนนี้ก็เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมคุณผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยที่ราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่งนะครับตอนนี้ท่านก็ลงไปดูด้วยตนเองนะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่งครับไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการวางแนวทางนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยครั้งนี้ครับมาดูภาพรวมที่บ้านโป่งนะครับที่จังหวัดราชบุรีท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็มุ่งเน้นครับในการประเมินเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเสี่ยงต่างๆต้องบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยก็ต้องมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะต้องบริหารจัดการการวางแผนนะครับเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามอยู่ต้องเร่งเรื่องการผลักดันน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการลงพื้นที่ไปทั้งให้กำลังใจผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องทำแบบคู่ขนานกันไปเลยคือเรื่องของการลงทะเบียนการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับโดยท่านก็บอกมั่นใจว่าความช่วยเหลือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับจะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ลงพื้นที่ไปหลายจุดนะครับทั้งจุดที่เป็นจุดแรกคือหมู่ที่10ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ตรวจนะครับจุดสำคัญต่างๆเข้าไปหารือกำหนดแนวทางครับในการบริหารจัดการนะครับพื้นที่ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยครั้งนี้จากนั้นไปต่อครับที่หมู่ที่2ตำบลบ้านม่วงนะครับซึ่งตรงนี้บอกคุณผู้ฟังเลยว่าที่จุดนี้ครับที่บ้านม่วงเนี่ยที่ราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะต้องบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ไปหารือเพื่อที่จะเร่งผันน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เพราะว่าจุดนี้คุณผู้ฟังครับเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ไปพบปะไปให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังนำคณะเนี่ยไปที่วัด

สะดวกยิ่งขึ้นไปทักทายนะครับไปให้กำลังใจดังนั้นเนี่ยการลงพื้นที่ของท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ทั้งให้กำลังใจทั้งไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำส่งความช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดนครปฐมหน่อยจากราชบุรีนะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านก็ไปลงพื้นที่อีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยรัฐมนตรีทุกคนครับดำเนินการบริหารจัดการในทุกๆจุดของประเทศไทยที่พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนนะครับวันนี้ครับ15ตุลาคม2569นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านก็มาเป็นประธานการประชุมนะครับคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนนะครับครั้งที่2ทับ2569ท่านไปติดตามนะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญสำคัญต่างๆนะครับที่สารกลางจังหวัดนครปฐมจุดนี้ก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนก็ฟังบรรยายสรุปต่างๆนะครับแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อดำเนินการในการดูแลประชุมติดตามการบริหารจัดการต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับก่อนที่จะลุยตรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับเป็นภารกิจของท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมาดูกันต่อต้องบอกว่าหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับที่ยังคงต้องติดตามกันทางด้านของรัฐบาลครับก็เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยหนึ่งในเรื่องสำคัญครับกระทรวงพม.นะครับก็ผนึกกำลังกับการเคหะเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนครับกว่า 6,927 ครัวเรือนครอบคลุมกว่า 20,000 คนนะครับทั้งเรื่องของการยกเว้นค่าเช่านะครับพักชำระค่าเช่าซื้อสูงสุด4เดือนนะครับแล้วก็ลดค่าปรับไปเลย 100% นะครับเรื่องนี้ครับจากการสำรวจในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติครับพบว่ามีโครงการที่ได้รับผลกระทบเยอะนะครับคุณผู้ฟังกว่า66โครงการนะครับจำนวนกว่า 6,927 ครัวเรือนก็ครอบคลุมนะครับพื้นที่ต่างๆรัฐบาลเดินหน้าครับในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับมีมาตรการต่างๆออกมาโดยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินมาตรการครับทั้งช่วยเหลือทั้งเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญคุณผู้ฟังกับกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการแล้วก็ผู้ที่จำเป็นนะครับต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยท่านก็มาลงดูแลเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยด้วยตนเองก็ที่สำคัญสำคัญครับบนสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจำนวน44โครงการก็รวมกว่า 6,149 ครัวเรือนเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับทั้งการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา2เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนนะครับสำหรับกลุ่มที่เดือดร้อนเล็กน้อยถึงปานกลางตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายนครับตรงนี้คุณผู้ฟังก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนประชาชนที่ต้องเร่งฟื้นฟูที่อยู่อาศัยส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงอันนี้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงก็มีทั้งหมดนะครับจากการลงสำรวจเนี่ย22โครงการนะครับก็มีแบ่งเป็นผู้เช่ารายย่อยนะครับก็ได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลาถึง4เดือนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับแล้วก็ได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลาถึง4เดือนนะครับก็ตั้งแต่ตุลาคมนะครับพฤศจิกายนธันวาคมจนไปถึงมกราคม2570นะครับเพื่อให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับก็มีระยะเวลาการฟื้นฟูนะครับแล้วก็กลับมาดูแลโดยที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักเนี่ยก็จะต้องไม่ต้องแบกรับภาระค่าเช่าแล้วก็จะได้ค่อยๆ คลายความกังวลไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เห็นใจกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น
ึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยกระทรวงพม.ครับโดยท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็กำชับนะครับสั่งกำชับการเคหะแห่งชาติครับต้องเร่ง

0: เร่งเรื่องการดำเนินมาตรการการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนนะครับอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเสริมสภาพคล่องบางคนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหนักนะครับเจออุทกภัยต้องซ่อมบ้านหลังน้ำลดต้องบางทีอุปกรณ์ทำมาหากินต่างๆก็บางคนเอาพูดตรงๆว่าก็ไปกับสายน้ำหมดเลยก็ต้องมาฟื้นฟูอุปกรณ์ต่างๆดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวต่างๆอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเราอย่างที่บอกกันก็จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟภาษีส่วนกลางการดูแลชุมชนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็มีมาตรการออกมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยเรื่องนี้รัฐบาลตระหนักดีครับว่าแม้ว่าน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็ตามในหลายๆจุดแต่ภาระของประชาชนอย่างที่บอกภาระประชาชนไม่ได้หมดนะครับกลับไปกับน้ำที่ลดหลายครอบครัวครับก็ยังเผชิญกับเรื่องราวของค่าใช้จ่ายทั้งอย่างที่บอกว่าค่าซ่อมบ้านนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ชำรุดใช่ไหมครับบางคนยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะที่ใช้ไปประกอบสมอาชีพต่างๆก็เสียหายการฟื้นฟูอาชีพรายได้ต่างๆดังนั้นครับการที่มาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยครับก็เป็นการช่วยเหลือเรื่องของภาระการเงินนะครับแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะนำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของครอบครัวได้นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ข้อความคุณสายทิพย์จากปราจีนบุรีครับน้ำลดลงแล้วก็เพิ่งกลับเข้าบ้านวันแรกคุณบอลแล้วก็ได้รับเงินเยียวยาแล้วขอบคุณรายการครับที่เป็นกำลังใจให้โดยตลอดเลยโอ้ขอบคุณคุณสายทิพย์ด้วยนะครับจากปราจีนบุรีขอส่งกำลังใจนะครับขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือจากทุกๆหน่วยงานแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทุกท่านนะครับแน่นอนว่าอย่างนี้ครับก็ส่งมาโทรศัพท์มาสื่อสารถึงกันเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับส่งมาเรื่อยๆเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่คุณผู้ฟังยังเดือดร้อนจุดไหนที่คุณผู้ฟังยังต้องการความช่วยเหลือนะครับแน่นอนอยู่กันที่นี่สวทของเรานะครับในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการติดตามผ่านทางวิทยุนะครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับ AM ก็เช่นเดียวกันนะครับทางโซเชียลมีเดียทางเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้นะครับจุดไหนที่สื่อสารถึงกันจุดไหนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็เพิ่มเติมมาอีกเรื่องนึงครับวันนี้นะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามข่าวอยู่ความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ต้องบอกว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสนะครับร่วมกันแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปาเมรังนะครับในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้มีความสำคัญมากๆครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและก็การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีครับการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้ง2ฝ่ายครับทั้งไทยและก็สวิตเซอร์แลนด์ยืนยันครับเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพคุณผู้ฟังครับที่ต้องบอกว่ามีมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ผลักดันความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนหลักใหญ่ใจความครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปประเด็น4ประเด็นที่วันนี้มีการคุยกันนะครับ1เรื่องของการค้าการลงทุนเห็นเรื่องของความสำคัญครับในการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาครับมีความเห็นชอบและก็ส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วก็ความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็ นวัตกรรมเห็นพ้องต้องกันด้วยครับที่จะมีการส่งเสริมความร่วมมืออีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญเลยก็คือสถาบันวิจัยเรื่องของมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานวิจัยนะครับการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์การนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ทั้งการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับทั้งสองฝ่ายก็พร้อมนะครับที่จะขยายความร่วมมือในส่วนของการพัฒนาทักษะด้วยนะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์95ปีนะครับในการขยายโอกาสทั้งการค้านะครับการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมพร้อมผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปนะครับเพื่อการพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้คุณผู้ฟังครับใครที่ฟังตอนนี้แล้วบอกว่าอยากมีบ้านสักหลังนึงบ้างวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับรัฐบาลเดินหน้าครับในการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนบางคนบอกพี่บอลมีรายได้น้อยมีรายได้ปานกลางก็เป็นข่าวดีนะครับท่านก็สามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ล่าสุดข่าวดีครับกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเสนอโครงการคุณผู้ฟังฟังดีๆนะสินเชื่อนะครับเป็นสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินครับที่มอบให้คือ 50,000 ล้านนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้พร้อมเสนอให้แยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการแล้วก็การตรวจสอบเนี่ยมีความโปร่งใสสำหรับโครงการนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับฟังรายละเอียดกันนิดนึงบอกว่าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเนี่ยเป็นการต่อยอดมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลหลังจากที่โครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมวงเงิน 20,000 ล้านมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างวงเงิน 50,000 ล้านเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับประชาชนให้การตอบรับดีมากๆจนธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยล่าสุดเขาบอกปล่อยสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินทั้ง2โครงการแล้วแต่ก็มีประชาชนเรียกร้องนะครับบอกต้องการสินเชื่อซื้อและสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มุ่งนะครับที่จะให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความฝันว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตนเองได้อย่างเหมาะสมดังนั้นครับใครที่สนใจนะครับแนะนำเลยคุณผู้ฟังนะใครที่สนใจนะครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังนะครับฟังชื่อดีๆบ้านคนละหลังพลัสมีคำว่าพลัสด้วยสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทครับกู้สูงสุด3ล้านผ่อนยาวๆเลย40ปีตรงนี้ครับช่วยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่มีรายได้ปานกลางที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองดังนั้นนะใครที่สนใจก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ไปถามรายละเอียดได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจครับกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแนะนำให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินถึง 50,000 ล้านบาทนะครับกู้สูงสุด3ล้านผ่อนยาวเลยครับ40ปีนะครับก็ใครที่เป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับใครที่เป็นคนที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็มีความฝันบอกฉันอยากมีบ้านสักหลังนึงคุณบอลก็ลองไปถามรายละเอียดดูนี่คือสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวคงต้องพักไปเคารพธงชาติกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณี จ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

AM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อ.ส.วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน3ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐหรือซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐและเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับศักยภาพการชำระหนี้โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น2กรณีได้แก่กรณีแรกกรณีผ่อนปลนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีและกรณีที่2กรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีวงเงินสินเชื่อต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40บาทประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2569ถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินโครงการทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ทอ.อ.ส.กำหนดโดยกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยผ่อนชำระที่เหมาะสมเพราะบ้านไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่เป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัวพร้อมทั้งสร้างเสถียรภาพและการยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้เข้มแข็งและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคตรวมถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งการใช้จ่ายในภาคก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าการดำเนินโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศมหาดไทยเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มผ่านการเข้าถึงสวัสดิการสังคมมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายจำเริญแหวนเพชรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้มีปัญหาสิทธิ์และสถานะบุคคลครั้งที่1/2569โดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานนายสิริพันธ์ศรีกงพรีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยการประชุมคณะอนุกรรมการที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้มีปัญหาสิทธิ์และสถานะบุคคลเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในหลักการรับรองการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้มีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลภายใต้ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีสิทธิ์และคุณภาพชีวิตที่ดีกระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางและผู้มีภาวะพึ่งพิงด้วยการกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้รับการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐตามกฎหมายส่งผลให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไม่ต้องรอน้ำลดพร้อมเตรียมประชุมครม.สัญจรและเปิดงานพืชสวนโลกอุดรธานี 2-3 พฤศจิกายนนี้ณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันมีการเยียวยาแล้วกว่า 200,000 ครัวเรือนและในเมื่อวานนี้มีการจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยจำนวน2ล้านบาทกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พร้อมกล่าวถึงเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมงานที่แสดงความชื่นชมและความเชื่อมั่นในประเทศไทยรวมถึงศักยภาพของประเทศนอกจากนี้จังหวัดอุดรธานีเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570โดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่2พฤศจิกายน2569พร้อมประชุมครม.สัญจรในวันที่3พฤศจิกายน2569โดยเน้นโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรพร้อมนำวาระแห่งชาติเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเข้าสู่การพิจารณากรมอุทยานเดินหน้ายกระดับอุทยานแห่งชาติภูเวียงชูท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุยศึกษาวิจัยไดโนเสาร์หนุนงบบูรณะหลุมขุดค้นมุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาและสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและบรรพชีวินวิทยาดันอุทยานแห่งชาติภูเวียงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นให้เป็นหมุดหมายสำคัญระดับโลกหลังขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกตัวที่6ของหุบเขาภูเวียงนายยงยุทธนาวิโรธอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงจึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนการศึกษาวิจัยหลุมขุดค้นที่11เพื่อสนับสนุนการสำรวจศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาที่สำคัญสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืนทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางนิเวศอย่างยั่งยืนทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2567ถึง 2569 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์กรมทรัพยากรธรณีด้านนายสุธรรมวงจันทร์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงพร้อมด้วยคณะนักวิจัยนำโดยอาจารย์ดร.วราวุธสุธีธรนักบรรพชีวินวิทยาคนแรกของประเทศไทยและอาจารย์ดร.สุรเวชสุธีธรจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาม มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการขุดค้นณหลุมขุดค้นที่3ห้วยประตูตีหมาโดยผลการดำเนินงานล่าสุดขุดพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มากกว่า270ชิ้นซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าภูเวียงโกซอรัสซิรินทอร์เน่เกือบเท่าตัวจากการศึกษาเปรียบเทียบกับซากดึกดำบรรพ์ณพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพบว่าเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอดกินพืชขนาดใหญ่ชนิดใหม่ของโลกบราคิโอซอริเดมีความยาวประมาณ 20-25 เมตรกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอเชิญชวนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ใต้ร่มเงาแห่งธรรมชาติและประวัติศาสตร์โลกยุคดึกดำบรรพ์ณอุทยานแห่งชาติภูเวียงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศระงับการบินโดรนชั่วคราวในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคม2569รองรับการประชุมประจำปี IMF World Bank สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR1 กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง 23:59 นาทีตามเวลาประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้ยื่นคำขอล่วงหน้าผ่านระบบ UAS Portalโดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการกพท.ก่อนดำเนินการโดยแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการส่งข้อมูลพื้นที่วันและเวลาตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดรนทางอีเมล antidrone.police@gmail.com ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อศูนย์ต่อต้านโดรนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปงดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนตลอดจนหลีกเลี่ยงการได้รับคำเตือนหรือการดำเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนให้การประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร จบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569บุญรัตน์ทิติพัสโสภิตอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าผสมรวมกันหรือประกอบเข้าด้วยกันนะคะเมื่อครั้งที่ผ่านมานะคะได้เสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า blend มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะคำนั้นก็คือคำว่า combine สะกด combine combine นะคะคำว่า combine นี้นะคะหมายถึงการนำของสองสิ่งมารวมกันนะคะหรืออาจจะมากกว่าสองสิ่งก็ได้นะคะซึ่งเป็นการมารวมกันผสมกันจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองลักษณะเดียวกับคำว่า blend ที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นการนำมารวมกันเฉยๆนะคะโดยที่ไม่ได้ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันหรือสิ่งเดียวกันก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า combine กันนะคะประโยคแรกค่ะJane combined the ingredients to make pancakes. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเจนผสมเครื่องปรุงเพื่อทำแพนเค้กนะคะอีกครั้งค่ะ Jane combined the ingredients to make pancakes. เจนผสมเครื่องปรุงเพื่อทำแพนเค้กนะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ The flour combined with milk and beaten eggs to form a thick paste.นะความหมายของประโยคนี้ก็คื อแป้งผสมกับนมและไข่ที่ตีแตกแล้วรวมกันเข้าเป็นแป้งเปียกหนาๆ นะคะหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าผสมกันเป็นส่วนตัวแป้งนั่นเองโดยใช้นะคะนมนะคะแล้วก็ไข่นะคะเราก็จะเห็นลักษณะคล้ายๆแป้งอย่างเช่นแป้งที่ทำโรตีแบบนี้ค่ะก็จะมีลักษณะคล้ายกันนั่นเองอีกครั้งนะคะ The flour combined with milk and beaten eggs to form a thick paste นะคะแป้งผสมกับนมและไข่ที่ตีแล้วรวมกันเข้าเป็นแป้งเปียกหนาๆ นะคะเพราะฉะนั้นนะอีกความหมายหนึ่งอีกคำหนึ่งนะคะที่เราสามารถใช้เพื่อสื่อความหมายของคำว่าผสมนะคะหรือว่ารวมกันก็คือคำว่า combine นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและคิดถึงนะครับรายการเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับมาเติมพลังใจเติมความหวังและก้าวไปด้วยกันในทุกวันของชีวิตนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชานนท์มหาเหงและตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างผลิตรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับในเรื่องของบุคลิกภาพที่เรียกว่า Narcissistic Personality Disorder นะครับหรือ NPD เป็นลักษณะบุคลิกภาพที่เป็นการต้องการการยอมรับหรือเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าต้องการควบคุมคนอื่นนะครับในความสัมพันธ์บางอย่างนะครับคนเราก็ต้องการที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองคิดนะครับต้องการให้คนอื่นเห็นด้วยต้องการเป็นฝ่ายตัดสินใจอาจจะรู้สึกไม่พอใจเมื่อคนรอบข้างไม่ทำตามต้องการเป็นลักษณะของเราเองแต่ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับดังนั้นเรื่องของการควบคุมคนรอบข้างก็อาจจะเป็นนะครับไม่ใช่เป็นอาจจะเป็นลักษณะของนาร์ซิสติกนะครับจริงๆแล้วการควบคุมโดยเฉพาะในเรื่องของสายงานก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับแต่ถ้ามีมากจนเกินไปหรือเป็นลักษณะต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับหรือมาฟังด้วยกันครับท่านผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมกับเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่นะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933หรือจะอินบ็อกซ์ทักทายเข้ามาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันก็อย่าลืมเข้ามาที่เว็บไซต์ www.gamlangjai.org นะครับ gamlangjai.org รายการเพื่อคุณกำลังใจรายการใครกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักรอท่านอยู่นะครับสามารถรับฟังอัปเดตแล้วก็ย้อนหลังได้นะครับค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพบแล้วก็คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยวันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะมอบปลอกแขนสวมป้องกันนะครับเป็นการป้องกันแดดกันลมกันรอยขีดข่วนนะครับเข้าสวนเข้าไร่ทำนาทำงานกลางแจ้งก็ใช้ได้นะครับปลอกแขนสวมป้องกันติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้ครับ08062187220622018933ปลอกแขนสวมป้องกันรอท่านเป็นเจ้าของอยู่นะครับวันนี้วันที่15ตุลาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: ทเพลงจากอีทวงฟลายนะครับชื่อเพลงของตายนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในความสัมพันธ์บางประเภทนะครับเราอาจจะพบคนที่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองคิดต้องการให้คนอื่นเห็นด้วยต้องการเป็นฝ่ายตัดสินใจอาจจะรู้สึกไม่พอใจเมื่อคนรอบข้างไม่ทำตามที่ต้องการนะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้บางครั้งก็ถูกเรียกว่านาซิสติสนะครับแต่สิ่งสำคัญต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการชอบควบคุมคนอื่นไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นนาซิสต์นะครับการวินิจฉัยพฤติกรรมแบบนี้ต้องพิจารณารูปแบบบุคลิกภาพโดยรวมและเป็นการพิจารณาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะนะครับดังนั้นแทนที่จะรีบถามนะครับว่าตัวเขาที่มีพฤติกรรมนี้เป็นนาซิสต์หรือเปล่าเราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่เป็นประโยชน์กว่านะครับพฤติกรรมการควบคุมของเขากำลังส่งผลต่อความสัมพันธ์อย่างไรบ้างนะครับการมีพฤติกรรมควบคุมคนอื่นหน้าตาเป็นยังไงนะครับบางคนก็อาจจะถามแบบนี้การควบคุมก็ไม่ได้หมายถึงการออกคำสั่งอย่างเดียวนะครับบางครั้งการควบคุมนั้นก็มาในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนนะครับอย่างเช่นต้องการให้คนอื่นทำตามความคิดของตนไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างต้องการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญทุกอย่างทำให้คนอื่นรู้สึกผิดเมื่อเขาไม่ทำตามหรือใช้คำพูดแบบประชดหรือกดดันและพยายามกำหนดว่าอีกฝ่ายควรจะทำอะไรเพื่อใครนะครับทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วก็ยกความผิดพลาดในอดีตมาใช้เป็นการกดดันหรือทำให้คนอื่นต้องคอยพิสูจน์ความรักหรือความภักดีอยู่เสมอพฤติกรรมบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวในความสัมพันธ์ทั่วไปนะครับแต่ถ้าต่อเนื่องอย่างที่เรียนละครับถ้าเกิดซ้ำๆจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจชีวิตของตัวเองอันนี้ละครับเป็นสัญญาณที่ควรจะให้ความสนใจนะครับเหตุผลของพฤติกรรมแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันก็ไม่ควรจะสรุปสาเหตุโดยไม่มีข้อมูลนะครับในบางกรณีการควบคุมอาจจะเกี่ยวข้องกับความต้องการการรักษาภาพลักษณ์การรักษาอำนาจหรือความรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นฝ่ายเหนือกว่านะครับบางคนอาจควบคุมเพราะกลัวการสูญเสียกลัวการถูกปฏิเสธหรือไม่สามารถรับมือกับความแน่นอนไม่สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้และบางครั้งนะครับบางครั้งก็อาจเป็นเพียงรูปแบบการสื่อสารหรือพฤติกรรมที่เรียนรู้มาจากประสบการณ์ในอดีตนะครับดังนั้นการเข้าใจสาเหตุก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับพฤติกรรมที่มาทำร้ายเรานะครับการควบคุมด้วยการทำให้เรารู้สึกผิดเราเคยเจอไหมครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณรักฉันจริงคุณต้องทำตามที่ฉันบอกหรือฉันทำทุกอย่างให้คุณแล้วแต่เรื่องแค่นี้ทำไมทำให้ฉันไม่ได้คำพูดลักษณะนี้นะครับอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าการไม่ทำตามก็คือการเป็นคนไม่ดีหรือไม่รักกันความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ขับเคลื่อนไปด้วยความเข้าใจแต่จะขับเคลื่อนไปด้วยความรู้สึกผิดอีกอย่างนึงก็คือการควบคุมผ่านการลดคุณค่านะครับอันนี้จะเข้าใจสาเหตุมากยิ่งขึ้นนะครับคนบางคนอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจเองไม่ได้เราไม่รู้เรื่องอะไรถ้าไม่มีเขาเราคงไปไม่รอดนะครับถ้าเราได้ยินลักษณะนี้ซ้ำๆนะครับคนที่ถูกพูดอาจจะเริ่มความคนที่ถูกพูดด้วยอาจจะเริ่มสูญเสียความมั่นใจและก็ต้องพึ่งพาคนที่มาควบคุมมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมการลดคุณค่าคนอื่นจึงอาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการควบคุมความสัมพันธ์นะครับอีกอย่างหนึ่งในการควบคุมที่เขาสามารถทำได้ก็คือผ่านความสงสัยตัวเองนะครับเพราะว่าในความขัดแย้งบางรูปแบบนะครับคนหนึ่งอาจปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นหรือทำให้อีกฝ่ายสงสัยความทรงจำและการรับรู้ของตัวเองนะครับอย่างเช่นบอกว่าฉันไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยเธอคิดไปเองหรือเปล่าเธอนี่เป็นคนอ่อนไหวจริงๆพฤติกรรมลักษณะนี้บางครั้งก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า gaslighting นะครับแ เราต้องใช้คำนี้อย่างระมัดระวังนะครับ gaslighting เพราะว่าการจำเหตุการณ์ไม่ตรงกันเพียงครั้งเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าเป็น gaslighting สิ่งสำคัญก็คือการดูรูปแบบซ้ำๆและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ชอบควบคุมคนอื่นหรือลักษณะการควบคุมคนอื่นก็คือผ่านความเงียบนะครับบางคนก็ใช้การไม่พูดไม่โต้ตอบหรือถอนตัวจากการสื่อสารเพื่อเป็นการกดดันให้อีกฝ่ายยอมทำตามอันนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นลักษณะงอนลึกลับด้วยหรือเปล่านะครับมีความงอนแต่ไม่บอกอะไรไม่รู้งอนอะไรนะครับความเงียบบางคนก็ทำเพื่อสงบสติอารมณ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับแต่เราต้องใช้ความเงียบเพื่อจะทำให้อีกฝ่ายมีความหวาดกลัวหรือมีความยอมจำนนหรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นอยู่ที่เจตนารูปแบบแล้วก็ผลกระทบดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าความสัมพันธ์ของเรากำลังถูกควบคุมอันนี้ก็ต้องถามตัวเราเองแหละครับว่าเรายังสามารถพูดปฏิเสธคำว่าไม่ได้หรือเปล่านะครับหรือเรายังสามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่างได้หรือไม่หรือไม่ก็เราสามารถตัดสินใจเรื่องชีวิตของตัวเองได้หรือเปล่าเรารู้สึกว่าต้องระวังคำพูดทุกคำเพราะกลัวอีกฝ่ายไม่พอใจหรือไม่เราต้องขอโทษแม้ในเรื่องที่เราไม่ได้ทำผิดหรือเปล่าเราเริ่มไม่มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องตรวจสอบตัวเราเองก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์กำลังถูกควบคุมหรือไม่ถ้าคำตอบว่าใช่ในหลายๆข้อนั่นไม่ได้พิสูจน์นะครับว่า อีกฝ่ายเป็นนาซิสต์แต่เป็นข้อมูลสำคัญนะครับว่าความสัมพันธ์อาจมีรูปแบบการควบคุมที่เราเองต้องใส่ใจให้มากขึ้นครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: ื่นอย่างชัดเจนนะครับพระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าผู้ใดจะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นต้องเป็นผู้ปรนนิบัติรับใช้ท่านหลักการของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่มีอำนาจแล้วควบคุมคนอื่นนะครับแต่หลักการของพระองค์ก็คือมีความรับผิดชอบแล้วรับใช้คนอื่นในครอบครัวก็เช่นเดียวกันครับการเป็นพ่อแม่ไม่ใช่การมีอำนาจเหนือทุกเรื่องของลูกการเป็นสามีภรรยาไม่ใช่การมีสิทธิ์ควบคุมชีวิตของอีกฝ่ายการเป็นผู้นำไม่ใช่ทำให้ทุกคนต้องเชื่อฟังโดยไม่มีพื้นที่สำหรับความคิดเห็นนะครับผู้นำที่ดีไม่ได้ทำให้คนอื่นเล็กลงนะครับผู้นำที่ดีทำเพื่อไม่ได้ทำให้ตัวเองดูใหญ่ขึ้นแต่ช่วยให้คนรอบข้างเติบโตขึ้นนะครับเรากำลังใช้ความรักเพื่อดูแลกันหรือเรากำลังใช้ความรักเพื่อควบคุมกันนะครับแน่นอนครับความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากคนหนึ่งควบคุมอีกคนได้ทั้งหมดแต่เกิดจากการที่คนสองคนสามารถอยู่ด้วยกันโดยยังมีเสรีภาพมีความรับผิดชอบและให้เกียรติในคุณค่าของกันและกัน
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเราทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
0: บทเพลงจากคุณดาเอนโดฟีนนะครับแค่บางครั้งขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตึกระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียบเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาพุ่มมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเธอร์คลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาจิตพาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีตามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้าราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีตามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูง ความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
7: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยียวยาระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าได้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าได้ความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027 ณ กรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2571 เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่
8: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากจิสด้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมาลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ15ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้คุณทุนชัยคำรอดนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนักเรียนคำพิรัตน์แล้วก็เดชธรชัยโซดารวมถึงคุณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้เจอกันก็มีเรื่องของกีฬานะครับมาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะใครเป็นแฟน BG นะครับในฟุตบอลถ้วย AFC Elite 2เนี่ยนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับ BG นี่จะเจอกับทางด้านของ Adelaide United ถ้าผมจะไม่ผิดนะกำลังแข่งขันกันอยู่สกอร์ในครึ่งแรกBG นำไปก่อน 1-0 นะแล้วก็ Adelaide เนี่ยตีเสมอ 1-1 อยู่นะในครึ่งแรกนะครับนี่คือฟุตบอล AFC Champions League 2 Adelaide United FC นะฮะเดี๋ยวแล้วก็ BG ที่นำประตูจูเลน่านาทีที่2นะฮะแต่ว่านำอยู่แค่8นาทีนาทีที่10ทางด้านของ Goodwill ของ Adelaide United FC ก็ยิงตีเสมอนะฮะตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่ติดตามได้ทางช่องทาง YouTube ของ BG Sport นะฮะก็ถ่ายทอดให้ชมกันนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลนะส่วนฟุตบอลเมื่อคืนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ Adelaide United เดี๋ยวคุณฟังจะถามอีกชาติไหนคุณณัฐนนท์ก็มาจากออสเตรเลียครับนะมาจากเมือง Adelaide รัฐ South Australia นะครับเขาเล่นใน A League Men นะครับของผู้ชายของประเทศออสเตรเลียนะครับอยู่ในไทยลีก2นะก็ในส่วนของ AFC Champions League นะใน Elite เนี่ยทั้งบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีก็อยู่ในโซนท้ายตารางอยู่นะบุรีรัมย์มีแค่แต้มเดียวราชบุรีการท่าเรือในแพ้มา2นัดรวดแล้วนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งที่จะแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบก็คือแบดมินตันนะครับวันนี้นะฮะก็กำลังลุ้นกันอยู่ทั้งหญิงแล้วก็ชายคู่แต่ว่าเราย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนนะครับในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750นะครับรายการ Victor Denmark Open 2026นะครับเงินรางวัล 950,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 31,825,000 บาทที่โอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับในคู่ผสมเมื่อวานเนี่ยบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับบาสเนี่ยความฟิตยังไม่เต็มร้อยนะครับแล้วก็วันนี้แพ้กับคู่ของฮูปังรองกับไลเปจิงคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียไปค่อนข้างขาดนะครับ7ต่อ21และ11ต่อ21นะครับน้องทางด้านของอิกคิวนะพนิชพลธีรรัศกุลค่ำคืนนี้ที่ชนะมานะครับอีคิวข้างวันนี้เจอกับคริสโตโปปอฟจากฝรั่งเศสนะครับประมาณ4ทุ่มเมื่อวานเอาชนะไอแลนด์มานะครับชนะเงียนจากไอแลนด์มานะครับแล้วก็พีพรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีรรัศกุลเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของไต้หวันนะครับทางด้านของลีเจียฮุยกับหยางโปซวน2ต่อ1เกมนะครับ12 21 21 16และ21 14กำลังแข่งขันในเกมที่3กับทางด้านของฮีจิติงกับเรนเชียงหยูจากจีนเกมแรกเราชนะ21 17เกม2เราแพ้13ต่อ21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่3นะเกมตัดสินเสมออยู่ที่7ต่อ7นะครับอีกประเภทหนึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวนะฮะพรปวีช่อชูบงเมื่อวานชนะดาวิก้าเซียกนะครับดาวิก้าเซียกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21 13และ21ต่อ14นะครับวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะเจอกับริโกกุนจิจากญี่ปุ่นเกมแรกน้องหมิวพลปวีแพ้ไป17ต่อ21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่2นะครับหมิวนำอยู่6ต่อ4นะอยู่ในช่วงของก้นของเกมที่2นะครับก็ได้ลุ้นกันวันนี้ลุ้นมา2ประเภทนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะส่วนฟุตบอลเนี่ยผมก็ให้กำลังใจกับทีม BG นะครับก็รอที่จะรายงานผลให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันพูดถึงไทยลีกล่าสุดนี่ทางปัตตานีนะได้ผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์รายใหม่นะเป็นบริษัทโป๊กเกอร์จากทางยุโรปนะที่มีอดีตนักฟุตบอลของของตัวเก่าของบาร์ซ่านะนะครับมาแถลงออกอยู่ทางโซเชียลมีเดียนะนะครับบอกว่าให้กำลังใจกับปัตตานี FC นะครับทางด้านของแอนเดรสแอนิต้านะจากสเปนนี่แหละครับนะให้กำลังใจนักเตะปัตตานี FC เพราะว่าปืนใหญ่ลังกาสุกาปัตตานี FC นะฮะได้ทำสัญญาร่วมมือกับ FISG Interstell FISG Interstellar Group นะเป็นบริษัทโบรกเกอร์นะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับบริษัทนี้เป็นอย่างไรก็เดี๋ยวหน้าสื่อต่างๆก็คงจะแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งมีแอนเดรสแอนิต้านะอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็
มันเป็นกำลังสำคัญคืออยู่ในไทยลีก1ต้องบอกคุณฟังนะนะก็ต้องมีเงินนะมีเงินแล้วยังไม่พอนะมีเงินแล้วไม่พอต้องมีนักเตะที่เป็นบิ๊กเนมอยู่ในทีมด้วยนะฮะเอานักเตะเดิมๆที่อยู่ในไทยลีก2มาเนี่ยบางทีมันความเขี้ยวนะความเขี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยสู้ในไทยลีก1ไม่ได้นะครับต้องมีการหานักเตะต่างชาติที่มีดีกรีนักเตะไทยทีมชาติมาประกบอะไรประมาณนี้นะครับนะทางด้านของ First Interstellar Group นะก็เป็นโบรกเกอร์ให้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับ Forex แล้วก็การสัญญาซื้อขายส่วนกลาง CFD ระดับสากล นะครับก็มาเป็นว่าเป็นกำลังสำคัญนะก็มาเป็นกำลังสำคัญให้กับปัตตานี FC นะครับนี่แจ้งให้ทราบนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลแล้วนะแบดมินตันกำลังแข่งขันกันอยู่นะเดี๋ยวจะรายงานให้กับคุณฟังได้ทราบนะเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิต

นะครับเรอัลมาดริดนะครับก็บุกไปชนะโรม่านะ4-3นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของโฮเซ่มูรินโญ่ไปนั่งชมอยู่ด้วยนะคือเคยคุมทั้งโรม่าและปัจจุบันก็คุมเรอัลมาดริดนะครับเป็นโรม่ายิงนำไปก่อนนะมาเทนเดโรนนาทีที่20แต่ว่าคลียนเอ็มบัปเป้นาทีที่25ตีเสมอนะครับลอยเยนมาเล่นนะกองหน้าตัวเก่งของโรม่าฮะยิง2ประตูให้ทีมนำ 3-1 ครับนาทีที่51และ58 3-1 แล้วก็ตัวหน้าของมาเรดครับตามหลังอยู่2ประตูนาทีที่83นะไล่มา 3-2 นะครับกาลอส SB ก่อนที่เอนริกนะตีเสมอนาทีที่33นะครับนะตีเสมอ 3-3 ในนาทีที่85นะครับและท้ายเกมนาทีที่90ครับทางด้านของแอนโตนิโอรูดิเกอร์นะก็ยิงประตูชัยให้กับเรอัลมาดริดนะชนะ4-3ในช่วงท้ายเกมนะโอ้โหนะคือฟุตบอลคู่นี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่ายิงกันเยอะมากนะเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยโรม่าก็เคยชนะเรอัลมาดริดมาแล้วนะเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อน่าจะสัก16ปีที่แล้วนะตอนนั้นคราวนี้ทางด้านของตอนนั้นโรม่าบุกมาชนะเรอัลมาดริดนะตอนนี้เรอัลมาดริดก็บุกมาชนะโรม่าเช่นเดียวกันนะฮะก็มาดริดก็ได้แต้มไป3แต้มนะฮะนัดต่อไปของถ้วยใบนี้เนี่ยเรอัลมาดริดก็จะเจอกับอาร์เบไลซิกในวันที่21ตุลาคมนะฮะส่วนโรม่าเปิดบ้านเจอกับสโลวานปาทิสตาวาลีกจากสโลวาเกียนะครับอีกคู่นึงถือว่าเป็นคู่เอกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับปารีสแซงต์แองเจิลนะครับซึ่งปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาในทางด้านของปารีสแซงต์แองเจิลนะเล่นที่บ้านของเรือใบสีฟ้านะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้ที่เอติฮัดสเตเดียมนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตกุนซือเก่ามาชมอยู่ด้วยนะแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเป็นปารีสแซงต์แองเจิลยิงนำทั้ง3ลูกเลยนะ 3-0 นะเตชิเรดูเออุสมานเดมเบเล่เวดินญา 3-0 นะฮะก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไล่มาจากการยิงของเออร์ลิงฮาเลนไล่มา1-3นะครับแต่ว่าปารีสแซงต์แองเจิลนะครับหนีไปอีก4-1จากแม็กซ์เนสอาร์กิอุสนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนนะก็ยิงให้ทีมไล่มา 2-4 แต่ก็ไม่พอครับแชมป์เก่ารายการนี้ยิงนำตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็คุมเกมได้ดีกว่าชนะไป4-2นะครับตอนนี้มี6คะแนนแล้วจาก2นัดนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้มี3คะแนนนะฮะส่วน2ประตูของฮาเลนอาร์แลนด์นะครับถึงแม้ว่าทีมจะแพ้แต่เจ้าตัวก็ถือว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ38ประตูรุ่นพี่ที่เคยทำไว้ก็คือเซคิโออาเกโรนะที่ทำไว้36ประตูนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ทำประตูครบ60ประตูได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะลงเล่นไป60เกมยิงไป61ประตูดูสิแม็กนะเออร์ลิงฮาเลนนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสุดยอดกองหน้าคนหนึ่งแหละนะในยุคนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งทีมจากอังกฤษครับแอสตันวิลล่าครับเอาชนะเฟเดบาเช่6-0นะก็ยิงกันเยอะนะครับโยฮันซัมเมอร์บี้นะครับลูกแรกนาทีที่12นิโคลัสแจ็กสันนะครับยิงอีก2ประตู2-0และ3-0นะครับก่อนที่รอยส์บัคส์ลียิงจุดโทษในครึ่งหลังให้ทีมนำ4-0นะครับแล้วก็รอยส์บัคส์ลียอีกลูกหนึ่งนะ5-0นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแทมมี่อับราฮัมนะครับ6-0นะครับอัสตันวิลล่ามาช้าๆมานิ่มๆแต่ว่า2เกมแรกชนะรวดนะฮะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะอยู่ที่3ของตารางแล้วด้วยนะฮะเกมต่อไปอัสตันวิลล่าเจอกับไวกิ้งนะส่วนเฟเนบราเช่เจอกับสลาเวียปรากนะครับลิเวอร์พูลครับโอ้โหเมื่อวานนี้เล่นให้แมนยูดูเลยว่าชนะเป็นอย่างไรในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลนะบุกไปเยือนทางด้านของทีมSLKL นะครับก็ยิงชนะไป6-3นะครับซึ่งนัดนี้บาโกล่าครับบาร์เคลย์บาโกล่าหลังจากที่ปืนฝืดมานานเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้ยิง3ประตูนะครับลูกแรกโรนันอาไรโฮนะนาทีที่22นะครับลิเวอร์พูลบุกมากกว่านะแต่กว่าจะยิงประตูได้เนี่ยค่อนข้างอึดอัดนาทีที่22ยิงนำไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไหลมาเทมาเลยนะครับบาร์เคลย์บาโกล่านะครับยิง2ประตูนาทีที่24และ37นะฮะครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังเจเรมี่ฟิมปงนะยิงอีกลูกนึงฮะ 4-0 นะครับลูกหม่งนะแล้วก็ทางด้านโรเบิร์ตลูบิซิสนะครับยิงตีไข่แตกให้กับทางด้านของLASK ลินนะครับไล่มา1-4บาร์เคลย์บาโกล่าครับยิงไป5-1ครับแฮตทริกแล้วนะครับแล้วก็ลูอิสคูมาร์ไล่มา2-2ลูอิสคูมาร์นะฮะยิงให้ทีมนำ6-1นะก็ก่อนที่ฟอเรียนเฟรเกอร์นะยิง2ประตู

วียร์เรียลนะครับนะฮะพูดถึงบาโกล่านะครับบาโกล่านี่อายุยังน้อยอยู่นะ23ปีนะครับปีกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซื้อมาค่าตัวค่อนข้างแพงนะฮะ123ล้านปอนด์นะฮะ6นัดยิงประตูไม่ได้นะนะครับแล้วก็การบุกไปเยือนทางด้านของ LASK Lin นะครับในรอบลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าปลดล็อกตัวเองได้สำเร็จนะครับแล้วก็ยิงแฮตทริกด้วยนะครับคู่อื่นๆที่แข่งขันกันนะครับทางด้านของเฟนูดนะฮะเอาชนะโคโม3ต่อ2นะแล้วเรอัลเบติสนะครับชนะปอร์โต3-2เช่นเดียวกันนะครับสโลวานบราซาวานะครับแพ้ชุดกาด0-3ชักตาโดเนตนะครับชนะ AKA 10 3-1แล้วก็โปโดกริมนะครับชนะบอรุเซียดอร์ทมุนด์1-0นะครับไม่ต้องห่วงอาทีมที่ยังแพ้นัดแรกหรือ2นัดแรกเนี่ยนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตเนี่ยนะฮะเขาแข่งขันกันหลายนัดอ่ะนะแข่งขันก็หลายนัดแล้วก็อย่างน้อยๆมี9แต้มหรือ10แต้มเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์นะมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงอ่ะนะครับนะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับจากฟุตบอลนะครับไปดูแบดมินตันหน่อยนะโอ้โหชมพรปวีช่อชูวงชนะในเกมที่2ครับ21-18ครับเอาละครับมีเกม3ครับเจอกับกุนจิริโกฮะแบดมินตันรายการใหญ่ครับลุ้นเกม3เลยฮะเกมนี้พรปวีช่อชูวงชนะขาดเลยนะ21-8ส่วนคู่ของพีรชัยสุขพันธ์กับพักนี้ทางด้านของพักพลธีรรัตน์สกุลเนี่ยนะตามหลังอยู่13-17นะฮะในเกมที่3นะครับต้องขอกำลังใจเยอะๆหน่อยนะให้ชนะกลับมาให้ได้นะเจอคู่ของจีนนะครับส่วนเรื่องของกอล์ฟเมื่อวานรายงานไปแล้วนะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่นะครับเอเชียนรายการเอเชียนสวิงนะก็เป็นรายการที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับรายการบิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับก็แข่งขันกันที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะฮะก็วันนี้วันแรกปรากฏว่าโปรของเราก็ทำงานได้อย่างดีทุกๆคนเลยนะนะครับโดยโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับนะโปรไทยที่ทำงานดีที่สุดหลังจากจบแข่งขันในวันแรกนะครับในศึกบิวอีกLPGA เซี่ยงไฮ้นะครับวันนี้ทำสกอร์4อันเดอร์พา68นะทำได้5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้เปิดฉากที่3ร่วมนะหัวแถวอยู่หัวแถวได้ลุ้นต่อวันพรุ่งนี้นะครับส่วนโปรจิโน่ครับอัธยาทิติกุลนะฮะโปรมือ2ของโลกแชมป์เก่าปีที่แล้วนะทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันนะครับตามหลังทางด้านของโปรพราวชเนตีเนี่ย1สโตรกนะทำได้3อันเดอร์พา69อยู่ที่7ร่วมนะ3อันเดอร์พา69นะฮะผู้นำเป็นของเกาหลีนะครับชเวฮยจินนะครับ8อันเดอร์พา64นะเราตามหลังเขาอยู่5นะส่วนทางด้านของโปรพราวตามหลังอยู่4นะครับคนอื่นๆเนี่ยโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนะฮะอีเวนต์พา72นะครับที่23ร่วมโปรเมียปาจารีอนันต์ฤการก็1โอเวอร์พานะครับที่26ร่วมนะฮะโปรเมเอเรียจุฑานุการ6โอเวอร์พาแมตตี้6โอเวอร์พานะ69ร่วมแต่โปรเมนี่เป็นประเภทโปรร้อนช้านะครับแล้วก็โปรซิมนะนัดกฤตดาวงทวิลาบเนี่ย8โอเวอร์พาที่73ร่วมแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับ9โอเวอร์พา76ร่วมรายการนี้ไม่มีการตัดตัวไม่มีการตัดตัวนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับคุณฟังครับที่จีนเขาจัดการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งทีมร่างทีมของนักกีฬาไทยโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยเสหมึกครับพลเอกเดชาหิมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับรายการลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026นะครับที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแข่งขันกันนะครับเมื่อวานวันแรกจนถึงวันที่18ตุลาคมนะเรามีโค้ชบีทครับกฤษฎาทิพย์มณีพันธ์ผู้จัดการทีมชาติไทยนะฮะก็เป็นหน้าที่ผู้จัดการทีมด้วยแล้วก็โค้ชด้วยนะฮะก็ทีมสปินของเรานะประเภททีมเนี่ยมีนักปั่น3คนนะครับจายอังสุธาสาวิทมีนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรรัตน์นะครับก็ลงแข่งขันทำสถิติก็เป็นสถิติประเทศไทยใหม่เลยนะครับ 44.183 วินาทีนะครับแล้วก็เป็นอันดับรวมที่13แต่ว่าในเอเชียนะเราเป็นที่3ของเอเชียเลยครับเป็นรองแค่จีนและญี่ปุ่นนะครับซึ่งพลเอกเดชาก็บอกว่าโอ้โหจีนและญี่ปุ่นเขาทะลุไปถึงเข้ารอบชิงเหรียญทองแดงนะแล้วก็จีนชนะญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับส่วนแชมป์โลกอย่างที่บอกนะฮะทางด้านของเนเธอร์แลนด์เขาเก่งเรื่องของจักรยานลู่นะลู่ทีมสปรินต์เนี่ยเขาได้แชมป์ก็ชนะสหรั

นาจักรนะที่ผมบอกไปเมื่อวานเนี่ยถ้าจักรยานลู่ยุโรปก็เป็นฮอลแลนด์นะอังกฤษเนี่ยถ้าอาณาจักรเยอรมันประมาณนี้เขาเก่งรวมถึงสเปนด้วยเขาเก่งนะครับสุดท้ายเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์นะอังกฤษที่2แล้วก็จีนได้ที่3นะญี่ปุ่นที่4นะครับผลงานของนักกีฬาของเรานะครับก็เหนือกว่าทั้งฮ่องกงและมาเลเซียนะนะซึ่งทั้งฮ่องกงและมาเลเซียเนี่ยเขาไปชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมตอนได้จำได้อยู่นะฮะแต่คราวนี้ในการชิงแชมป์โลกเราสติดีกว่านะสติดีกว่าทั้งมาเลเซียทั้งมาเลเซียและก็ฮ่องกงนะครับเรา 44.183 นะครับส่วนฮ่องกงกับมาเลเซีย 44.787 แล้วก็ 44.851 วินาทีนะครับก็ผลงานของเรานะก็เป็นการรายการนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นรายการชิงแชมป์โลกที่เลือกเอาคะแนนสะสมนะเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม2026รายการแรกนะครับเราประเดิมคะแนนได้มา 787.5 คะแนนได้อันดับที่13นะครับก็เป็นการคิดคะแนนโอลิมปิกเกมในจักรยานลู่นะคือเฉพาะรายการชิงแชมป์โลกที่จีนแล้วก็จะมีชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสในปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็World Cup นะในปี2027แล้วก็รายการในปี2028นะยังมีการแข่งขันฤดูกาลละ3สนามนะฮะแล้วก็มีการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็เรามีการแข่งขันจักรยานที่เราเตรียมแข่งขันนะในการโควต้าสำหรับแชมป์แต่ละทวีปนะครับแล้วก็จักรยานอื่นๆที่ทางสมาคมก็เตรียมส่งไปแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็น BMX ถนนแล้วก็มอเตอร์ไบค์นะครับเพื่อนะในการประเดิมเพื่อในการเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของเราหลังจากไปแข่งขันที่แชมป์โลกแล้วนะก็ต้องเก็บตัวต่อเนื่องนะครับเก็บตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรายการใหญ่นะครับรายการชิงแชมป์เอเชียต่อนะที่มาเลเซียนะรายการลู่เวิลด์คัพ3สนามนะฮะที่เราต้องแข่งขันกันต่อที่มิลตันแคนาดานะเมษายนปีหน้าที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ที่จีนต่อนะฮะในปีหน้านะ3สนามเลยตั้งแต่ต้นเมษายนนะแล้วก็ปลายเมษายนนะตั้งแต่ที่แคนาดาฮ่องกงแล้วก็จีนนะครับนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับสกอร์สติดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นจักรยานของเราไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วนะประเภทถนนนะทั้งหญิงและชายนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้นะนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสล่าสุดเนี่ยที่ไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ก็เป็นเรื่องของรอบสุดท้ายระยะทาง30กิโลสุดท้ายเนี่ยเขาปั่นเป็นแลบในเมืองนะก็ทำให้เราปั่นช้าฮะถ้าเกิดช้าเนี่ยก็จะมีการน็อกรอบกันนะครับก็การคอนโทรลถนนในเขตในเมืองนะว่ามันก็จะลำบากนะถ้าเป็นรถเรสยาวๆนะไม่มีการตัดตัวนะทางด้านของเฟรมธนาคารเนี่ยเข้าเส้นชัยแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับวันนี้แถลงข่าวจับมือร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็พันธมิตรนะจัดใหญ่เลยนะนะครับในการจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับการแข่งขันเรือมังกรนานาชาตินะครับและปีนี้เนี่ยนะฮะ 5-6 ธันวาคมที่เมืองระยองนะฮะมี11ชาติเข้าแข่งขันนะครับมี11ชาติเข้าแข่งขันนะก็ถือว่าแม่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังครับแบดมินตันเดี๋ยวจะคุยเรื่องของกีฬานะแบดมินตันก็น่าสนใจนะคู่ของโอโม่กับพีนะฮะ20-20ดิว2ห่างดิว2แต้มนะฮะกับคู่ของจีนโอ้โหเผลอไม่ได้ฮะลุ้นกับเกมที่3นะ20-20นะฮะผู้ชนะเข้ารอบต่อไปนะพรุ่งนี้รอบ8ทีมรอบ8คนสุดท้ายนะแล้วก็วันเสาร์รอบรองนะฮะคู่ของเราได้21-20ก่อนโอ้โหชายคู่ไทยนะโอโม่กับพีนะทางด้านของพิรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลนำคู่จีนอยู่21-20นะแมตช์พอยต์จะได้หรือไม่ได้หรือไม่นะรอลุ้นคุณฟังนะรอลุ้นส่วนเรือพายข่าวก็น่าสนใจนะซึ่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะก็แล้วก็พันธมิตรนะฮะแถลงข่าวร่วมกันนะครับในการแข่งขันเรือพาย Thailand International Dragon Boat Festival 2026 5-6 ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพนะครับพร้อมด้วยพันธมิตรเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเรือบังกรจากนานาประเทศได้แสดงศักยภาพส่งเสริมการพัฒ
ฒนากีฬาเรือพายของไทยและเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าแข่งขันนะครับแคนาดารัสเซียคาซัคสถานไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาและประเทศไทยนะฮะนักกีฬากว่า 1,100 คนนะฮะสะท้อนถึงความสนใจในการแข่งขันเรือมังกรนะแล้วก็โอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาและบุคลากรกีฬาจากนานาประเทศนะครับเรียบร้อยครับปรบมือให้เลยนะพีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของจีนนะครับทางด้านของเหียจีติงกับเรนเซียงหยูไป2ต่อ1เกม21ต่อ17แล้วก็กลับมาในชนะเกมที่3นะ22ต่อ20พรุ่งนี้ได้เชียร์ต่อนะส่วนหมิวครับนำอยู่9ต่อ5นะในเกมที่3พรุ่งนี้มีนักกีฬาไทยอย่างน้อย1คู่นะครับกลับมาที่เรื่องของเรือนะเรือมังกรนะเรือยาวมังกรนานาชาตินะครับพลเรือโทณฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับนายแพทย์มีชัยอินวูดนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของคุณสักไกรคงธรรมผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะฮะร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้นะกับหมุดหมายสำคัญก็คือเป็นการยกระดับความสำคัญเรื่องของนักกีฬาไทยได้นักกีฬาไทยแล้วก็นักกีฬานะได้แสดงพัฒนาศักยภาพแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของแนวทางส่งเสริมและการท่องเที่ยวของประเทศโดยมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในจุดหมายสำคัญด้านกีฬาสปอร์ตดิสทริบิวชันนะครับซึ่งกีฬาเรือยาวมังกรก็เป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะฮะอาศัยพละกำลังความอดทนเทคนิคการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะความพร้อมเพรียงและการทำงานเป็นทีมนะครับคุณสกายคงธรรมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะก็บอกว่าเราก็ในฐานะผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาสามารถและสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะการไฟฟ้าผลิตก็ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยก็พัฒนากีฬาเรือพายมาตั้งแต่ปี2555นะครับสนับสนุนเยาวชนสนับสนุนทีมชาติไทยนักกีฬาอาวุโสตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและก็สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้นะครับส่วนด้านของพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้น 5-6 ธันวาคม2569นะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับกำหนดแข่งขันเรือยาวมังกร10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรนะครอบคลุมประเภทโอเพ่นประเภทหญิงประเภทผสมและประเภทรุ่นทั่วไปนะครับรุ่นอายุไม่เกิน24ปีรุ่นอายุอาวุโส40ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็การแข่งขันทั้งหมดนี่มีการชิงชัยกัน8รายการนะ8เหรียญทองนะสมาคมก็เตรียมความพร้อมนะไม่ว่าเรื่องของสนามแข่งขันความปลอดภัยบุคลากรการอำนวยความสะดวกแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันจากนานาประเทศนะครับแล้วก็เชิญแล้วครับผู้สนใจเรื่องของกีฬานักท่องเที่ยวร่วมติดตามแล้วก็ติดตามการแข่งขัน Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับ 5-6 ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกันส่งกำลังใจกับนักกีฬาจากไทยแล้วก็นานาประเทศแล้วก็ให้กำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็พบกับมนต์เสน่ห์ของเรือมังกรที่สะท้อนพลังความสามัคคีและมิตรภาพของเหล่านักกีฬานะครับนี่คือเรื่องของกีฬานะฮะเมื่อกี้พูดถึงการแข่งขันที่เราชนะนะแบดมินตันนะเรื่องของเทนนิสน้องลันนาเมื่อวานนี้แพ้นะน้องรวงข้าวลันนาธารฤดีนะนักเทนนิสสาวไทยมือ60ของโลกนะฮะเจอกับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกจากอังกฤษจากสหรัฐอเมริกานะขออภัยในการแข่งขันฮูอันโอเพ่นนะครับเป็นการแข่งขัน WTA 1,000 นะครับเงินรางวัลกว่า 136,900
ขออภัยนะฮะ136ล้านนะ136ล้านบาทที่อู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเงินรางวัลกว่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็น WTA 1000รายการใหญ่นะครับรอบ2เข้าถึงรอบ2เจอกับสหรัฐอเมริกานะครับแอชลินครูเกอร์มือ66ของโลกก็อันดับเรนกิ้งอะสูสีกับเราก็สูสีกับเขาแหละนะแต่ว่าเราแพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับชนะ62แพ้16และ16นะครับแพ้ก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ 800,000 กว่าบาทนะแล้วก็เงินสะสมอีก65คะแนนนะลันนาทาราฤดีนะครับตอนนี้ผมยังดูทางด้านของริโกกับพรประวีนะ10ต่อ10อยู่นะผลการแข่งขัน

0: ก็คงติดตามในแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนทางด้านของ BG ปทุมนะครับ BG ปทุมกับทีมจากออสเตรเลียเป็นอย่างไร1ประตูต่อ1อยู่นะฮะแล้วก็คู่อื่นก็แข่งขันกันอยู่นะในการแข่งขันไทยลีก2นะครับแจ้งให้ทราบนะมีนักฟุตบอลของเราคนหนึ่งนะฮะเป็นน้องภูมิรพีสิริบุญยากุลนะฮะผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมกาคุเอ็นนะน้องภูมิรพีนะได้เซ็นสัญญากับสโมสรเจลีกของญี่ปุ่นนะสโมสรวีวาเรนนางาซากินะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นผู้รักษาประตูนะจะเข้าสู่ทีมในฤดูกาลหน้ามกราคมปีหน้านะยินดีด้วยนะครับนี่คือวาดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอรสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธี

0: ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
1: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมมาศและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนังใหญ่
2: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
1: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายอย่างและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าวบินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทานเกวียนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาลีชโยรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทธซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุตานดอกแก้วดอกโมกราชีดอกเหลืองตีดียาธรและดอกแคทริยาควีนสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์กลั่นจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่า50%
4: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่า51%หรือราว 500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
6: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาจระเกตรายงาน
0: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000 ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพ.ด. 6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวดนอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพ.ด.หรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ Wellness Economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอวยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซินดิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอร่าพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัย

0: างการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศบุริมปราศภาภารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
3: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาเซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมมารายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกลุ่มผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่ง

0: ลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะ โดยพระธรรมวชิระนายก
3: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
4: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้จะเป็นวรรณกรรมที่ทางรายการคัดสรรมาจากผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวนี้เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูเป็นจังหวะที่รู้กันระหว่างผมลูกชายและผู้เคาะดังขึ้นแทรกเสียงดนตรีขลุ่ยจีนบรรเลงที่ผมมักเปิดไปพร้อมๆกับการจัดเตรียมรีดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับลูกชายวัย4ขวบตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเสมอเจ้าของเสียงเคาะประตูเป็นสาวน้อยวัยเดียวกันกับลูกชายของผมพักอยู่ที่ห้องเช่าติดกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันแถมยังอยู่ห้องเดียวกันอีกด้วยเธอมีทั้งชื่อเล่นชื่อจริงว่าอิสราแต่ผมเรียกว่าน้องกะทิเพราะว่าเจ้าตัวมีแววตาที่กลมโตสุขใสร่าเริงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างดังเด็กหญิงกะทิในวรรณกรรมสีไร้เรื่องความสุขของกะทิเป็นเหตุให้ลูกชายพลอยเรียกตามไปด้วยผมรู้จักครอบครัวของกะทิในฐานะที่ห้องติดกันจากแรกๆความสัมพันธ์ก็เหมือนมนุษย์ห้องแถวทั่วๆไปยิ้มให้กันเมื่อจวนตัวจริงๆทักทายสั้นๆตามมารยาทโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าแห้งแล้งเกินไปนักแต่แล้วกะทิเหมือนจะเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างครอบครัวเราสนิทกันที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าแม่เธอมารับช้าพอมีเวลาได้นั่งคุยด้วยจึงรู้จักปากกะทิเองว่าอยู่กับแม่เพียง2คนส่วนพ่อไม่รู้ไปไหนคำว่าไม่รู้ไปไหนของกะทิหุ่นห้วนสั้นๆราวกับว่าเธอถูกแม่ของเธอสอนให้บอกใครก็ได้ที่ถามแบบนั้นเราพัฒนาความสนิทสนมกันเร็วมากคล้ายๆถูกชะตามาแต่ชาติปางก่อนวันนี้แม่ไม่ได้ไปเสียงเจ้าๆของกะทิดังนำร่างป้อมๆ มาก่อนที่เจ้าของเสียงจะถือวิสาสะเดินมานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมตรงที่เธอนั่งบ่อยๆยามเข้ามาเล่นพูดคุยในห้องเราแม่ไม่ได้ไปในความหมายก็คือแม่ไม่ได้ไปส่งแต่ฝากให้ผมพาไปโรงเรียนพร้อมลูกชายด้วยซึ่งภาระนี้ไม่ได้สร้างความยากลำบากอะไรให้ผมเลยมิหนำซ้ำกลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำตัวเป็นนายสารถีทำหน้าที่ขับรถเครื่องนำเด็กน้อยสองคนไปส่งโรงเรียนเสียงพูดคุยกันแจ้วๆสื่อสารกันระหว่างคนซ้อนท้ายกับคนนั่งหน้าโดยมีผมคนขับนั่งกลางเกิดความรู้สึกสุขใจยังบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะว่าผมปรารถนามีลูกสาวสักคนมาตลอดหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาโดยมีผลผลิตมาจากความรักที่ไม่ลงตัวเป็นรางวัลชีวิตผมก็ไม่คิดจะพาตัวเองไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่ไหนอีกแต่ความปรารถนาอยากมีลูกสาวยังไม่เคยจางหายไปจากใจ แม้ว่าปัจจุบันลูกชายคนเดียวจะเติมเต็มความรู้สึกสึกหลอภัยในใจได้หมดแล้วก็ตามแรกๆ แม่ของกะทิยังไว้ตัวไม่ยอมปล่อยให้ลูกสนิทกับเราแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเย็นวันหนึ่งทำให้มิตรภาพระหว่างครอบครัวเรากระชับขึ้นเมื่อแม่ของกะทิมารับลูกช้าเลยเวลาไปเกือบค่ำจนครูผู้ทำหน้าที่ปล่อยเด็กหน้างั้มเป็นหน้าม้าหมากรุก

วันนั้นผมสังหรณ์ว่าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นเพื่อนข้างห้องอาจช่วยอะไรได้บ้างเป็นต้นว่าถ้าครูยอมให้ผมพากะทิกลับก็จะทำแต่ถ้าครูไม่ยอมมันเป็นกฎของโรงเรียนอนุบาลถ้าผู้ปกครองไม่มารับต้องได้รับคำสั่งเป็นมั่นเหมาะจากผู้ปกครองก่อนว่าจะให้ใครมารับแทนผมก็เลยได้แต่แสดงความห่วงใยโดยปล่อยลูกชายเล่นเป็นเพื่อนกับกะทิที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนเดียวกับปล่อยให้เธอรอแม่มารับอยู่อย่างเคว้งคว้างใจแม่ของกะทิขอบอกขอบใจที่ผมนั่งรอเป็นเพื่อนลูกสาวเธอเล่าสาเหตุมารับช้าว่ากว่าจะแยกตัวออกมาจากมวลชนที่ไปชุมนุมลำบากมากเธอทำหน้าที่เป็นการอาสาในด้านอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนพอจะปลีกตัวก็ถูกเพื่อนร่วมม็อบเรียกใช้ติดพันเลยเถิดจนจวนเวลารับลูกกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาตะวันพลบฟ้าพอดีและหลังจากวันนั้นมาแม่ของกะทิเป็นคนบอกกับครูประจำชั้นเองว่าถ้าหากวันใดที่เธอมารับช้าก็ฝากกะทิกลับพร้อมกับผมได้เลยเพราะว่าเธออนุญาตจากการสนทนากันเวลาสบโอกาสกับแม่ของกะทิทำให้ผมรู้ว่าเธอเป็นคนตื่นตัวเรื่องการเมืองอย่างมากมากจนขาข้างหนึ่งก้าวไปสู่เขตแดนความคลั่งซึ่งเมื่อใดก็ตามเธอเริ่มยกประเด็นการเมืองมาคุยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆที่ผมซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นว่าขนมกรุบกรอบสักถุงน้ำปลาสักขวดหรือว่ากาแฟสักซองเธอจะรู้หมดผลิตจากบริษัทในเครือทุนข้ามชาติไหนแน่ไปใช้ยี่ห้อนี้เพื่อจะได้ไม่สนับสนุนทุนผูกขาดประเทศชาติโดยมีคนมีอำนาจคนใดย่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเธอว่าของเธอไปเรื่อยซึ่งผมจะรีบเปลี่ยนเรื่องเสียทุกทีเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในการสนทนาให้เป็นไปอย่างปลอดโปร่ง

เวลา 7:40 น.คือเวลาโรงเรียนเข้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงเราต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางครึ่งชั่วโมงด้วย2ล้อเครื่องที่ลัดเลาะไปตามตอกซอกซอยเล็กๆเลี่ยงถนนใหญ่รถยนต์พลุกพล่านบางแห่งมีป่ากกอยู่2ข้างทางหน้าฝนบางทีก็ได้จอดดูปูนาที่เหลือเชื่อว่ายังพลัดหลงยุคสมัยอาศัยอยู่ตายขึ้นจากป่าหญ้ารกฟากหนึ่งเพื่อไปอีกฟากหนึ่งของถนนเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงกันระหว่างเรา3คนเวลาโรงเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงคือ7:40พวกเราจำเป็นจะต้องรีบออกจากห้องตั้งแต่ก่อน7:00 น.เช้านี้อากาศสดชื่นเพราะว่าเมื่อตอนดึกมีฝนตกลงมาพักใหญ่แผ่นฟ้าเช้าเหมือนได้ชาล้างสิ่งสกปรกคราบขม่าวเมืองออกไปสดใสและก็สดชื่นยิ่งนักลูกชายผมนั่งหน้าสองมือจับที่หัวรถเหมือนเดิมส่วนกะทินั่งซ้อนท้ายจะอุปทานหรือไม่ก็ตามแรงสัมผัสของกะทิที่สอดก่อนรัสเอลผมโดยเอาแก้มแนบแผ่นหลังกระชับแน่นกว่าทุกวันเนื่องจากฟ้าใสเหมือนแผ่นกระจกเห็นปุยเมฆลอยฟ้องสาดตาบางก้อนก่อเป็นรูปร่างให้ชวนจินตนาการไปตามประสาเด็กลูกชายผมชี้มือชี้ไม้บอกให้กะทิดูก้อนเมฆพร้อมกับบอกว่ารูปร่างเหมือนอะไรนั่นเหมือนเต่าโน่นเหมือนผีเสื้อนี่เหมือนปลาสารภาพตามแต่ความคิดของเด็กจะนำพาแต่เพราะว่ากะทินั่งข้างหลังมีตัวผมบังทัศนวิสัยมองไม่เห็นภาพตามที่ลูกชายชี้มือชี้ไม้จึงได้แต่แสดงความตอบรับด้วยการกระชับกอดผมแน่นขึ้นกว่าเดิมและจะกี่ครั้งก็ตามทีผมรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดทุกครั้งเวลาได้สัมผัสแรงกอดของ

0: แต่ว่าข้าวเยอะน่าจะเรียกว่าข้าวเปียกมากกว่ามีไข่ไก่ลวกสุกคนละหนึ่งฟองโรยหน้าข้าวเปียกร้อนๆกินกับไก่ชุบแป้งทอดกับกรอบจึงถูกปากเด็กๆมากส่งเด็กน้อยถึงมือครูเสร็จผมก็กลับพอถึงห้องเจอแม่ของกะทิซึ่งแต่งตัวดูท่าทีว่าจะไปแถวเวทีชุมทางการเมืองดังเดิมเพราะว่าเสื้อยืดที่ใส่มีโลโก้สัญลักษณ์ม็อบโชรายอยู่ชัดตาเธอกำลังขึ้นเสียงเถียงคอเป็นเอ็นกับคุณยายเพื่อนร่วมห้องแถวอีกห้องหนึ่งถ้าคุณรักแมวเลี้ยงแมวคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้เที่ยวขี้เพ่นพ่านข้างนอกมันเหม็นรบกวนคนอื่นเขาเสียงแม่ของกะทิดังแหวกเถียงคุณยายเจ้าของน้องเหมียวนับสิบตัวที่ชอบย่องออกมาปล่อยของเสียตามดินกระถางต้นไม้ตามมุมบันไดหนีไฟจนสร้างมลภาวะทางกลิ่นอ้วนไปตามๆกันผมและก็คนอื่นๆพยายามอดทนไม่ถือสาหาความเพราะคิดว่าคุณยายแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีการได้อยู่กับแมวเลี้ยงแมวเป็นความสุขความผ่อนคลายอย่างหนึ่งของคนวัยชราแม้ว่าบางทีจะพันหงุดหงิดกับกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างแต่พอเห็นคุณยายเดินก็งกเงินๆไปเก็บไปกวาดทำความสะอาดตามจุดที่ลูกๆสี่เท้าของแกปล่อยทิ้งไว้ก็อดสงสารไม่ได้แม้แต่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลตึกก็เคยต่อว่าแกมาแล้วแต่ก็คงทนความทำมึนของคุณยายไม่ไหวก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปในที่สุดการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันไม่ใช่เอาแต่ความรักความชอบส่วนตัวแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปทั่วเพราะว่ามีคนอย่างคุณนี่แหละประเทศชาติของเราจึงไม่พัฒนาชอบใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแม่ของกะทิหน้าดำหน้าแดงขึ้นเสียงใส่คุณยายเจ้าของแมวเหมียวชนิดไม่สนใจว่าคู่กรณีจะมีอายุรุ่นไหนผมรีบพาตัวเองเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆอีกเพราะว่าแต่ละวันชีวิตมนุษย์ห้องแถวอย่างผมต้องพัวพันกับความขัดแย้งสารพัดวันดีคืนดีผัวเมียทะเลาะกันแม่บ้านกวาดขยะทะเลาะกันกับเจ้าของห้องห้องนั้นทะเลาะกับอีกห้องเรื่องแย่งพื้นที่ตากผ้าที่ผ้าถะสารพัดสารเพเรื่องวุ่นวายเหมือนไก่ในกรงแอร์อัดที่จิกกัดกันเองเสียงด่าเงียบลงผ่านไปสักครู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องของผมพอเปิดก็เห็นว่าเป็นแม่ของกะทิมาบอกฝากรับลูกตอนเย็นด้วยเพราะว่าเธออาจจะกลับค่ำผมยิ้มพยักหน้าอย่างยินดีก่อนที่คู่สนทนาจะหันหลังกลับไปทำหน้าที่ที่เธอคิดว่าสำคัญกว่าไปรับลูกตอนเย็นเพราะว่าเป็นหน้าที่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมืองตามความเชื่อของเธอ
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ยังไม่จบค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังได้กันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: เกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีกำลังพลบาดเจ็บ2นาย
7: ส่วนวิทยุสถานีตำรวจภูธรบนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปยังฐานปฏิบัติการชคต.บนังสตาหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตำบลบนังสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาจากข้อมูลในเบื้องต้นคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่บริเวณที่พักกำลังพลจำนวน1ลูกส่วนระเบิดอีก1ลูกไม่เกิดการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอฮิมติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายส่งไปยังโรงพยาบาลบนังสตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นบนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูนโยบายแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ4มรสุมเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นและพลวัตเพื่ออนาคตบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปรียบเศรษฐกิจไทยเสมือนเรือลำเล็กที่ต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากพายุ4ลูกได้แก่วิกฤตราคาพลังงานความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าพลังงานแต่ยังคงรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและวินัยการคลังได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไทยยังเดินหน้าเปิดกว้างการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรป เพื่อสร้างความหลากหลายและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: ขณะที่คณะผู้จัดงานประกาศแจ้งปิดการจราจรและปรับเส้นทางเดินรถรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยกระดับความปลอดภัยรับการประชุมใหญ่การประชุม IMF
9: คณะผู้จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประกาศแจ้งการจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับสูงจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4และปิดถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาระหว่างเวลา 8:00 นถึง 13:00 นจะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางหลายสายรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะงดให้บริการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรประจำตัวและรถที่รับอนุญาตสามารถผ่านเข้าพื้นที่ตามจุดที่กำหนดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถใช้จุดรับส่งภายนอกแนวรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถติดตามการปรับเส้นทางเดินรถได้ทางสายด่วน1197ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: านค่ะหวานอย่างนี้ระวังเบาหวานจะถามหานะคะหากปัสสาวะบ่อยคอแห้งกินจุอาการแบบนี้ต้องควบคุมดูแลรับประทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยลดหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายพบแพทย์และตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องรวมพลังลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวานนะคะรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
1: ฝากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าพรุควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าพรุควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาบ9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอาน
3: สิบจุดสองห้าคลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนใน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับได้เวลาติดตามรับฟังรายการนะครับกับเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับเพลงดังฟังก่อนนอนมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับวันที่15ตุลาคม2569นะครับเสียงปกติไหมแจ้งมานิดนึงนะคุณผู้ฟังครับอยู่กับดีเจฉัตรนะในค่ำคืนนี้ครับและก็แนะนำเพลงผ่าน0764210055นะครับ0764210055 Facebook Live นะครับอยู่กันที่หน้าเพจของเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับอยู่กันในช่วงเวลานี้จนถึง4ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ฟังครับก็จะมีดีเจสลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันมีแนะนำเพลงเข้าสู่รายการกันมาแล้วด้วยนะครับเป็นเพลงของไอแซคนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าดอกไม้เดี๋ยวนะกับหัวใจไหมของไอแซคนะครับที่โทรศัพท์มาแนะนำเพลงเข้าสู่รายการนะครับก็อยู่ด้วยกันในช่วงนี้เนาะส่วนจะมีอะไรมาฝากมาพูดคุยกันบ้างเดี๋ยวก็ได้ติดตามรับฟังกันในช่วงต่อๆไปจากรายการนะคุณผู้ฟังครับดอกไม้กับหัวใจจากไอแซคนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาทาง0764210055ครับ

ผ่านกันไปนะครับกับเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะพูดกันถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับที่ได้ไปมีส่วนร่วมมาด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังครับกับเรื่องของการจัดงานกันที่ตลาดเก่านะแล้วก็หลายคนก็อาจจะได้ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมเนี่ยจะแนะนำให้ไปร่วมที่ตลาดเก่านะคุณผู้ฟังครับก็จะมีสินค้าหลากหลายมากมายอาหารการกินอาหารเจเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นอาหารเจที่แบบรสชาติอร่อยที่ไปออกร้านกันที่ตลาดเก่านะอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ไปร่วมในกิจกรรมกันให้มากๆนะครับไปร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักกันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราไปต่อกับดร.ฟูนะครับนี่คือดวงดาวแห่งรักครับ

ผ่านไปอีกหนึ่งเพลงนะคุณผู้ฟังครับกับดวงดาวแห่งรักจากดร.ฟูนะครับเดี๋ยวเราจะแวะมาพักฟังเรื่องราวที่วันนี้ได้ไปร่วมในกิจกรรมกันในพื้นที่ของตลาดเก่าตะกั่วป่านะคุณผู้ฟังครับซึ่งก็มีพิธีแห่เจ้านะแล้วก็มีการจุดประทัดกันเรียกว่าเป็นล้านนัดเลยก็ไม่เกินจริงนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีการจุดกันอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็คนที่ไปร่วมงานเนี่ยก็จะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นการใช้ซิลิโคนนะสำหรับอุดหูแล้วก็ใส่แมสแล้วก็มีแว่นไปด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ใส่หมวกกันความร้อนด้วยแล้วก็กันสะเก็ดของประทัดที่อาจจะมีกระเด็นมาโดนเราได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับซึ่งเสียงประทัดกว่า1ล้านนัดสนั่นเมืองเก่าตะกั่วป่าพิธีอิ้วเก้งแห่พระรอบเมืองวันขึ้น6ค่ำสุดยิ่งใหญ่เสียงประทัดดังกึกก้องสนั่นเมืองเก่าตะกั่วป่าชาวบ้านระดมจุดประทัดกว่า1ล้านนัดต้อนรับขบวนแห่พระรอบเมืองในพิธีอิ้วเก้งนะครับวันขึ้น6ค่ำประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ไฮไลท์ก็อยู่ที่หน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูสิ้นใช่ตึงนะครับบรรยากาศก็ดุเดือดเขาใช้คำนี้เลยนะครับอันนี้เป็นข่าวจากอันดามันโฟกัสบอกว่าบรรยากาศดุเดือดราวสมรภูมิสงครามขณะที่คนหามเกี้ยวก็โยกไปมาตามจังหวะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวตะกั่วป่านะครับถนนตลอดเส้นทางถูกปกคลุมด้วยเปลือกประทัดสีแดงนะครับโดยเมื่อเวลา13:09 นของวันนี้นะครับที่ศาลเจ้ากวนอูสิ้นใช่ตึงหรือโรงพระตลาดใต้อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็มีการประกอบพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองเนื่องในวันขึ้น6ค่ำของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ท่ามกลางบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่และคึกคักนะครับและก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปรอชมขบวนแห่จำนวนมากรวมถึงบรรดาช่างภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพเขาก็เดินทางไปเฝ้ารอหามุมหาจังหวะที่จะได้ภาพเด็ดๆเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อนะโดยไฮไลท์สำคัญก็อยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูสิ้นใช่ตึงนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของพิธีแห่พระเมืองเก่าตะกั่วป่าในทุกปีชาวบ้านต่างนำประทัดมาจุดแล้วก็โยนเข้าใส่ขบวนแห่เกี้ยวอย่างต่อเนื่องเสียงระเบิดก็เสียงจากประทัดเนาะเสียงจากประทัดก็ดังสนั่นหวั่นไหวติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นชั่วโมงอ่ะเกือบชั่วหรือชั่วโมงนึงได้แหละคุณผู้ฟังครับเพราะว่าวันนี้ทีมงานของเราก็ไปไลฟ์บรรยากาศให้ได้รับชมกันด้วยนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยควันและเสียงประทัดจนมองเหมือนกับฉากในสนามรบในภาพยนตร์สงครามนะเขาก็ใช้คำนี้นะครับโดยคาดว่ามีประทัดรวมกันมากกว่า1ล้านนัดขณะที่คนหามเกี้ยวก็ต่างออกแรงโยกเกี้ยวไปมาตามจังหวะอย่างเข้มขลังท่ามกลางเสียงประทัดที่ดังไม่ขาดสายเป็นภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีถือศีลกินผักเมืองเก่าตะกั่วป่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญที่ประชาชนรอคอยทุกปีเมื่อเสียงประทัดค่อยๆสงบลงก็พบว่าคนหามเกี้ยวก็มีคราบขมเหลาดินประสิวและร่องรอยจากเศษประทัดติดตามร่างกายขณะที่พื้นถนนตลอดเส้นทางแห่ก็ถูกปกคลุมด้วยเปลือกประทัดสีแดงจนกลายเป็นพรมสีแดงขนาดใหญ่สะท้อนถึงความศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการร่วมกันสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ของเมืองตะกั่วป่านะครับพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองก็เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่สำคัญในประเพณีถือศีลกินผักซึ่งมีการจัดขบวนแห่เปรียบเสมือนเป็นการเสด็จออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์หรือทำนองเยี่ยมราษฎรของพระมหากษัตริย์ในโบราณนะครับโดยมีบรรดาเหล่าม้าทรงของเทพเจ้าจีนทั้งชายหญิง100คนร่วมแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการทรมานร่างกายนะครับโดยการใช้อุปกรณ์นานาชนิดหลากหลายรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของมีคมทิ่มแทงไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผักตามความเชื่อมาแต่โบราณนะครับตลอดเส้นทางที่มีขบวนแห่พระผ่านเนี่ยก็มีการตั้งโต๊ะน้ำชาและผลไม้มงคลรับขบวนพระหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีเด็กๆจนถึงผู้เฒ่าร่วมกันจุดประทัดโยนใส่เกี้ยวที่ประทับขององค์เทพเจ้ามี
ที่มีผู้ชายถือศีลกินผักสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันหามตลอดเส้นทางโดยมีวิธีการหามแบบโยกกันแบบเป็นเอกลักษณ์ของชาวตะกั่วป่าตามความเชื่อที่ผู้หามเกี้ยวเป็นผู้รับใช้องค์เทพจะพบกับความเป็นสิริมงคลซึ่งคนที่หามเกี้ยวนั้นก็จะมีตั้งแต่คนธรรมดาถึงเศรษฐีเมืองตะกั่วป่าที่มาร่วมหามเกี้ยวกันเป็นประจำทุกปีนะครับอันนี้เป็นการสรุปให้โดยเพจอันดามันโฟกัสนะครับก็ได้ดูภาพด้วยใครที่อยากจะเห็นภาพเนาะก็ลองเข้าไปที่เพจของสทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ก็จะดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับหรือว่าจะไปดูภาพก็จะเข้าไปได้ที่อันดามันโฟกัสนะครับก็จะเห็นภาพของม้าทรงเห็นภาพของการตั้งแถวริ้วขบวนต่างๆแล้วก็มีภาพมุมสูงด้วยนะก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็ยังมีงานต่อเนื่องจนถึง18นะคุณผู้ฟังครับอิ่มบุญ9บาทก็จะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาเล่าก็เล่าให้ฟังกันต่อในช่วงต่อไปจากรายการนะครับช่วงนี้เราไปเปลี่ยนกันใหม่จากเพลงของโฟร์มดนะแต่ว่าเขาเอามาทำใหม่ในสไตล์แบบผู้ชายร้องลองฟัง

ผ่านไปนะครับอีกหนึ่งเพลงกับเปลี่ยนกันใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะก็เป็นเพลงเดิมๆนี่ก็จะเป็นของ4 Mode นั่นเองนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องของกิจกรรมที่เราเชิญชวนมาถือศีลกินผักกันก็ไปฟังเพลงกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมามีอิ่มบุญอิ่มเจ9บาทนะครับแล้วเขาก็มีกิจกรรมนะครับให้ถ่ายรีวิวแชร์ความประทับใจแล้วก็ติดแฮชแท็กเช็คอินเทศบาลเมืองตะกั่วป่าด้วยนะครับมีโฟโต้บูธคอลเลกชันด้วยนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับเผื่อใครที่สนใจจะได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับช่วงนี้ไปที่คนผ่านทางนะครับเพลงนี้จากเก่าๆจาก Nursery Sound ครับ

3ทุ่มกับอีก42นาทีนะครับอยู่กันต่อในช่วงของเพลงดังฟังก่อนนอนครับคุณผู้ฟังครับ 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่านะครับแล้วก็เราค้างกันว่าเรื่องกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการอิ่มบุญ9บาทนะคุณผู้ฟังครับก็เขาจะมีการจัดกิจกรรมที่เชิญชวนให้ทุกคนที่เข้าไปร่วมในงานเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็คือไปร่วมในกิจกรรมวันที่17ตุลาคมนี้เริ่มบ่าย3เป็นต้นไปนะครับที่บริเวณศาลเจ้าพ่อกวนอูที่ตลาดเก่านะครับอิ่มบุญอิ่มเจแล้วเก็บความประทับใจกลับไปด้วยกันในงานอิ่มบุญอิ่มเจ9บาทปีนี้เชิญชวนทุกคนไปร่วมเก็บความประทับใจบอกเล่าบรรยากาศความอร่อยของอาหารเจและเสน่ห์ของเมืองเก่าตะกั่วป่าในแบบของคุณเพียงถ่ายรูปหรือคลิปสั้นอาจจะเป็นคลิปรีลนะครับความยาวไม่เกิน1นาทีหรือว่า60วินาทีนะครับแล้วก็โพสต์ลง Facebook อาจจะเป็น TikTok หรือ Instagram ก็ได้นะครับของตัวเองแต่ว่าต้องตั้งค่าเป็น Public นะครับหรือว่าเปิดสาธารณะพร้อมกับใส่ Hashtag อิ่มบุญอิ่มเจ9บาทแล้วก็ Hashtag กินผักตะกั่วป่า2026แล้วก็อย่าลืม Hashtag แล้วก็เช็คอินนะคุณผู้ฟังครับเทศบาลเมืองตะกั่วป่าเมื่อโพสต์ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพียงนำโพสต์ที่คุณโพสต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยประจำบูธก็จะรับสิทธิ์ในการถ่ายภาพกับโฟโต้บูธคอลเลกชันกินผักตะกั่ว

แห่พระใช่ไหมครับแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายที่ไปออกร้านอาหารเจนะเพราะฉะนั้นก็ไปสนับสนุนสินค้าในชุมชนของเรากันได้อาหารเจอร่อยแล้วก็บางร้านก็สามารถจ่ายกับเขาเรียกอะไรนะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะก็สามารถไปสแกนจ่ายกันได้ครับไปฟังเพลงกันต่อกับเพลงจากแอนเดรียส วอร์เรตนะครับนี่คือสบตานานมากแล้วกับเพลงนี้ครับ

ฟังเพลงเก่าๆก็ทำให้เราได้นึกถึงในห้วงเวลานั้นๆด้วยนะคุณผู้ฟังครับว่าเราอยู่ปอไหนหรือว่าห้วงเวลานั้นเราเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะครับนี่คือเพลงเก่าๆจากแอนเดรียนะครับเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันแรกแล้วของการเปิดให้ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งในพังงาก็จะมีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะเขาก็มีการทำเป็นคลิปน่ารักน่ารักที่แบบเหมือนกับการเฝ้ารอของเจ้าหน้าที่ในการรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปเยือนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะครับลองเข้าไปในเพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะเห็นคลิปน่ารักน่ารักของเจ้าหน้าที่ที่เขาได้ทำเหมือนกับแบบแต่ละแผนกแต่ละโซนที่จะรอรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เชิงเงื้อรอนักท่องเที่ยวอยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ด้านระดับนโยบายเนี่ยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลอันดามันอย่างเป็นทางการหลังปิดพื้นที่ตามฤดูกาลเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศได้ฟื้นตัวพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งก็เป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยในการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิ่นนะครับโดยได้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดทั้งความพร้อมของเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและการกำกับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลไม่ให้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวการดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็พูดกันถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับแต่ว่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเนี่ยเขามีอุทยานแห่งชาติในกำกับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับแล้วก็เขาก็พูดครอบคลุมไปถึงอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามหมู่เกาะพีพีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะครับแต่ละแห่งก็จะมีเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติที่โดดเด่นแตกต่างกันที่ซิมิลันก็จะมีหินเรือใบบริเวณเกาะ8เป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีแนวปะการังอุดมสมบูรณ์และก็เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนชาวมอแกนซึ่งไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยได้มีโอกาสพักค้างก็จะดีนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสกับการชมปะการังน้ำตื้นและใครที่ชื่นชอบปลานีโมเนี่ยก็สามารถที่จะไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะพบได้ง่ายเนาะแล้วก็ยังมีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีอ่าวมายาและทะเลแหวกสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญขณะที่อ่าวพังงาก็แน่นอนครับอันนี้เที่ยวได้ทั้งปีเขาโดดเด่นด้วยการที่มีเขาตะปูและเกาะปัญหีมีเขาพิงกันด้วยนะแล้วก็ยังมีอุทยานแห่งชาติแหลมสวนของจังหวัดระนองแล้วก็มีแอเรียที่มันติดกับจังหวัดพังงาด้วยครับก็จะมีเกาะกำตกเกาะญี่ปุ่นเกาะค้างคาวที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแหลมสวนที่จังหวัดระนองนะครับก็ไปเที่ยวกันได้แล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยคุณผู้ฟังครับการใช้ซันบล็อกก็อย่าลืมที่จะต้องเลือกใช้ที่มันไม่ส่งผลต่อปะการังด้วยนะครับ

วลาหมดแล้วล่ะครับวันนี้ต้องลากันด้วยเพลงที่ไม่จบแน่นอนครับกับดินแดนแห่งความรักลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้นอนหลับฝันดีนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเพลงดังฟังก่อนนอนวันนี้ลาไปแล้วราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุม IMF เพื่อสร้างความประทับใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล
7: ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดเวทีมวยไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์กลางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไฟท์ IMF World Bank 2026เริ่มจากการแสดงตีกลองผสมผสานมวยไทยซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทยที่นิยมใช้ในพิธีเปิดงานเพื่อความพึงเสริมและสนุกสนานก่อนทำการแข่งขันมวยไทย2คู่ระหว่างนักชกชาวไทยและต่างชาติคู่ที่1ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกมวยหญิงน้ำหนัก57กิโลกรัมจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์พบกับเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตประเทศไทยโดยจูดี้ฮัมเบอร์เป็นผู้ชนะและคู่ที่2ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก64กิโลกรัมจรวดศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วประเทศไทยพบกับอลันยอนนี่อาร์เซนตินาโดยมีนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมและเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: กรมอนามัยเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมระวังสุขภาพเสี่ยงปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนโดยห้ามใช้น้ำและห้ามกินสัตว์น้ำจากแหล่งเสี่ยง
8: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมน้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอนเช่นเบนซีนโทลู

0: ูอีนเอทิลเบนซีนไซลีนและสาร PAH หากได้รับสัมผัสอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจรวมถึงผิวหนังแดงคันหรือเกิดผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีผิดปกติจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดงดใช้น้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนทั้งการดื่มกินอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าและรดน้ำผักรวมถึงกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายควรใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนโดยตรงไม่ลงเล่นน้ำหรือลุยน้ำบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทถุงมือหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีโดยตรงงดจับเก็บและบริโภคสัตว์น้ำหรือพืชจากแหล่งเสี่ยงจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอนโดยเฉพาะกลุ่ม PAH อาจสะสมในเนื้อเยื่อและไขมันของสัตว์ได้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันฟองสีขาวและคราบดำที่เกิดขึ้นในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่แหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาขอให้มั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวพบฟองสีขาวและคราบดำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจนสร้างความกังวลกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันจุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยได้กำชับให้กปภ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ย้ำว่ากปภ.มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่โรงงานผลิตการคุมเข้มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักวิศวกรรมไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก่อนส่งจ่ายผ่านระบบท่อถึงบ้านเรือนประชาชนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ15ตุลาคมพรุ่งนี้กรุงเทพหยุดราชการนะพิเศษอย่างที่แจ้งไว้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรชั่วโมงที่2ท่านมาเป็นวิทยากรทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับชมทาง Facebook ได้นะ Facebook ที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วหรือว่า Facebook ของคุณหมอมะกรนะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนหมอมะกรก็ชม Facebook ก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชที่แว่นขยายนะมะกรลิ้มอุดมพรก็จะได้ชมทาง Facebook คู่ขนานกับภาควิทยุไปด้วยเลยนะครับคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วน่าจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่ามาคุยกันนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: โอเคคุณหมอคงจะเบาใจขึ้นนอนหลับฝันดีขึ้นนะช่วงนี
3: ้ก็น้ำมันลดแล้วฮะ แต่ว่าการบริการอะไรก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างของเจ้าพระยาเนี่ยเราก็ขยับคนไข้กลับมาหมดแล
2: ้
3: วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็น 100% เพราะว่ามันยังมีความเสียหายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรประมาณนี
2: ้
3: นะครับก็เตรียมจะเปิดให้บริการสัปดาห์นี้ก็เตรียมบางส่วนนะฮะเริ่มรับห้องฉุกเฉินคนไข้เก่าแล้วก็คิดว่าน่าจะต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะให้บริการเป็นปกติ
2: ครับณตอนเนี้ยห้องฉุกเฉินเปิดยัง
3: ห้องฉุกเฉินเปิดแล้ว
2: เปิดแล้วฉุกเฉินต้องเปิดโอเค
3: OPD คนไข้ในเนี่ยยังได้ไม
2: ่ยังไม่เต็มร้อย
3: เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆฮะตอนนี้
2: ค่อยปรับค่อยๆเพิ่มขึ้นตามศักยภาพ
3: ศักยภาพ
2: โอเคครับครับผม
3: คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้เป็นปกติแล้วแล้วก
2: ็
3: อีกอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือแม่ดูรอบนี้คนไปตกปลาเยอะเลยฮะ
2: ไปตกปลาหรือไปช้อนปลาน
3: ะโอ้โหของปลาจีนนี่นะพี่พรหม
2: ครับ
3: เขาบอกว่าแค่เอามือไปลองๆอ่ะก็จับกุ้งมาได้แล้วนะ
2: มันเชื่องมากเลยเนาะช่วงนี
3: ้คือมันออกมาเยอะมากเลยคือไม่รู้ว่ากุ้งแม่น้ำหรือเป็นกุ้งบ่อชาวบ้านผมว่าอาจจะเป็นกุ้งบ่อชาวบ้านก็ได้นะ
2: กุ้งบ่อเยอะแน่ละกุ้งบ่อเยอะครับผม
3: ผมคนไข้มาเล่าอ่ะเขาขายอุปกรณ์ตกปลาโอ้ยิ้มแป้นเลยฮะเขาบอกขายดี
2: ขายดีใช่ใช่ก็เป็นโอกาส
3: ลูกเด็กแดง
2: ใช่เป็นโอกาส
3: โอ้แต่ผมขอร้องเลยนะ
2: ว่า
3: คือเขาชอบไปจอดรถกันแถวสะพานอ่ะ
2: มันอันตรายใช่ไหมอัน
3: ตราย
2: อันตรายยังไงอันตรายยังไงครับมอเตอร์ไซค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถใหญ
3: ่
2: รถยนต์เลย
3: รถยนต์ใหญ่เลย
2: จอดตกปลาหรือเปล่า
3: ไปจอดตามคอสะพาน
2: อ
3: ่ะเพราะว่าเขาจะต้องไปตกกันตรงสะพาน
2: ใช่ใช่ใช่
3: ทีนี้พอเข้าตรงสะพานมันไม่มีไหลทางไงหลบกันไม่ได้อันเนี้ยอันตรายนะฝากดูนิดนึงบางทีเด็กก็มาตกเยอะกลายเป็นวัฒนธรรมต่างจังหวัดไปแล้วอ่ะตกปลาเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: ช่วยเอาเก้าอี้ปิกนิกอะไรกันไปเลยนะแบบตำอะไรกัน
2: โอ้ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องจอดลงจอดรถนะฝากทุกท่านเลยครับผม
3: ครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือก็มีข่าวอีกอันหนึ่งฮะ พอปลาจีนบุรีเนี่ยปลาตายเยอะมาก
2: ใช่ได้ข่าวปลาตายเรื่องน้ำเห็นว่าน้ำเป็นพงเป็นพิษเป็นสีลงสีรุ้งอะไรผมได้ข่าวอยู่
3: เป็นสีรุ้งน้ำเป็นสีรุ้งจริงๆนะผมเห็นแล้วน้ำสีรุ้งแล้วก็ตรวจไปเนี่ยก็เปลี่ยนตรงๆนะฮะอมอมแอมแอมนะฮะบอกว่ามีสารนั้นสารนี้แต่ก็ยังไม่เกินมาตรฐานแต่ก็ไม่ให้ประชาชนกินให้ระวังตัวเองผมจับข่าวได้ประมาณนี้นะ แต่มันไม่มีไปสืบต่อไงว่าแล้วมันสารอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วไอสารเนี่ยมันน่าจะออกมาจากโรงพยาบาลไหนอ่ะไอโรงพยาบาลไหนบ้าง
2: หรือบ่อขยะหรือบ่อขยะไหนหรือเปล่า
3: บ่อขยะมันลงตรง
2: ไหนไอ้บ่อขยะเนี่ยรู้สึกบ่อขยะเนี่ยเป็นกระแสมานานแล้วคุณหมอ
3: ใช่มันเข้มข้นสุดตรงไหนมันน่าจะเช็คได้ใช่ป่ะ
2: ใช่ๆ
3: ไหนอะไรเงี้ยทําแมปปิ้งไม่มีนะผมอยู่ในพื้นที่อ่ะผมพยายามไปเช็คมีแต่บอกว่าประชาชนระวังตัวกันเองนะครับอย่าระวังอย่าใช้น้ําอย่าไปกินปลาอะไรก็
2: ก็ต้องยังไงก็เซฟตัวเองด้วยนะเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของมาตรการในการที่จะควบคุมป้องกันหรือว่าหาเหตุต่างๆก็ค่อยๆว่ากันไปทั้งภาคประชาชนของปราจีนบุรีก็เข้มแข็งเหมือนกันนะคุณหมอนะ
3: เข้มแข็งเพราะว่าต้องภาคประชาชนต้องเข้มแข็งแล้วล่ะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้ำลดตอผุดนะฮะน้ำท่วมตอผุดนะตอบเนี่ย
2: ครับขยะผุด
3: ไม่ท่วมนี่ไม่รู้นะฮะ
2: ขยะพิษ
3: ท่วมนี่ไม่รู
2: ้ขยะพิษผุดเลยใช่ไหม
3: นะครับพรุ่งนี้กรุงเทพหยุดนะฮะ
2: ใช่ๆพรุ่งนี้วันหยุดพิเศษประชุม IMF คร
3: ับ
2: ใช่ครับ
3: IMF ตอนเราวัยรุ่นโลม IMF นี่มันยาขมเลยนะ
2: โอ้โหแสลงมาก
3: ตอนปี40นะเนาะ
2: ต้มยำกุ้ง
3: มันเหมือนในความคิดผมตอนนั้นมันเหมือนเป็นเมืองขึ้นเขาอะนะ
2: ใช่ใช่เลยเขาจะมีกฎกติกาบังคับให้เราต้องทำนั่นทำนั่นทำนั่นทำนั่นโอ้
3: จำได้เลยนะฮะแล้ววันที่หลุดจาก IMF นี่ดีใจมากเหมือนแบบ
2: หลุดก่อนกำหนดด้วยนะ
3: เหมือนกับคนเป็นหนี้แล้วหลุดนะ
2: อันเนี้ย
3: ตอนนั้นรู้สึกโอ้โหประเทศไทย
2: ใช่ถือว่าเราภูมิใจมากเลยนะเราหลุดแล้วหลุดจาก IMF หลุดเป็นหนี้ IMF แล้วแล้วหลุดก่อนกำหนดด้วย
3: แต่เราตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นหนี้นะ IMF เนี่ยแต่ว่าเป็นหนี้ครัวเรือนเยอะมากแล้ว
2: ใช่
3: ระวังกันด้วยนะฮะ
2: ใช่เยอะจริง
3: ท่วมกว่านะ
2: ท่วมเลยท่วมเลยครับ
3: แล้วนายกเห็นว่าไงบอกโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะยุโรปด้วยเห็นด้วยไหมว่าโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะ
2: มันก็แล้วแต่มุมมองนะ
3: ก็อร่อยนะผมเห็นด้วยนะแต่ว่าอย่ากินหวานนะลดน้ำตาลลงหน่อยโอเลี้ยงมันหวานแหละ
2: โอเลี้ยงไม่หวานไม่ได้เพราะมันขม
3: ก็เอาลดน้ำตาลลงหน่อยได้ไหมแต่ชงแบบไทย
2: กลายเป็นโอเยอะไปเลย
3: เออ
2: เยอะ
3: เอากินจืดหน่อยกินจืด
2: หวานน้อยหน่อยทนขมหน่อยแล้วกันทนขมนิดนึง
3: ใช่ผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ชอบใช้ไปซื้อโอเลี้ยงไงแกก็จะให้กระติกใบๆใช่ไหมแล้วก็ซื้อมา5 บาทพอเราซื้อเสร็จปุ๊บขากลับอะฮะก็เดินจวบมาเรื่อยๆฮะเอ้าใครจะอดใจไหวฮะเราก็เดินจ๊อบมาเรื่อยๆใช่ไหมพอใกล้จะถึงบ้านเราก็ยืนนิดนึง
2: แล้ว
3: ม
2: ัน เหยาะละลายมันละลายหมุน
3: โอ้แม่กินบอกเฮ้ยทำไมเจ๊เขาชงจืด
2: เราก็อมยิ้มเลยอมยิ้มดิ
3: เราก็อมยิ้มอ่ะเบียร์ปากนิดนึงเลยชอบมากเลยแม่ให้ไปซื้อโอเลี้ยง
2: เดี๋ยวนี้หากินยากเหมือนกันนะโอเลี้ยงนะ
3: หากินยากโอเลี้ยงมันกลายเป็นอเมริกาโน่ซึ่งผมว่ารสชาติมันไม่เหมือนโอเลี้ยงนะ
2: ใช่
3: มันคนละกลิ่นกันนะ
2: มันคนละแนวเลยคือกาแฟมันกลิ่นนะมันได้กลิ่น
3: ครับ
2: โอเลี้ยงมันได้ความเข้มข้น
3: ครับ
2: อืมครับ
3: ครับผมโอเคไปดูข่าวกันบ้างนะครับผมมัวแต่น้ำท่วมฮะเดินไปว่าช่วงนี้เขากินเจกันแล้ว
2: กินเจกันมาหลายวันแล้ว
3: ร้าน ร้านบางสิริรัตน์อไปภูเบศปิดนะฮะตอนนี้น้ำท่วม
2: ไหม
3: ปิดไม่มีกำหนดผมเลยว่าทำไมปีนี้ผมไม่อินกับกินเจเพราะว่าปกติเวลาจะเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีร้านบางสิริรัตน์แล้วก็จะประดับธงส
2: ีครับ
3: ปีนี้มันเงียบกริบเพราะว่าร้านก็ปิดนะฮะ
2: ปีนี้ไม่สะดวก
3: ครับเทศกาลกินเจเนี่ยก็คือวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะผมเพิ่งรู
2: ้
3: นะครับก็เลยเอาข่าวมาว่ากรมการแพทย์นะครับเผยเคล็ดลับทานอาหารเจให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนนะครับ
2: ครับ
3: จากการเปิดเผยของนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณรองอธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งให้แนวคิดนะชูแนวคิดอิ่มบุญสุขภาพดีนะฮะชวนผู้สูงวัยบริโภคเจอย่างถูกหลักวิชาการนะครับเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยความสำคัญจะเป็นการส่งเสริมโภชนาการของอาหารเจที่ถูกต้องในผู้สูงวัยนะครับโดยไม่เพียงแต่จะช่วยให้อิ่มบุญตามเจตนารมณ์ของเทศกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอความเสื่อมของร่างกายป้องกันโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะฮะและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับ
2: uh-huh.
3: นอกจากนี้แพทย์หญิงบุษกรโลหาละชุนนะฮะผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกล่าวต่อว่าจุดสำคัญควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ยั่งยืนนะครับโดยแนะนำเคล็ดลับสำหรับผู้สูงวัยในการทานอาหารเจให้อิ่มบุญสุขกายสบายใจโดยให้เน้นโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนย่อยง่ายคุณภาพสูงนะครับปรับจากการใช้แป้งแปรรูปมาเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่ว5สีและพืชตระกูลถั่วและนมถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและลดอาการท้องอืดลดความหวานมันเค็มลดการใช้เครื่องปรุงรสเค็มจัดนะฮะลดอาหารทอดน้ำลดการใช้อาหารทอดน้ำมันซ้ำหรือเลือกใช้ไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวโดยเน้นการต้มนึ่งย่างเพื่อป้องกันโรคไตโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดนะครับหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เทียมรสจัดลดอาหารแปรรูปที่ปรุงรสมากเกินไปและมีโซเดียมสูงโดยแนะนำให้ทำเป็นอาหารสดนะฮะเติมวิตามินเพิ่มใยอาหารเช่นผักใบเขียวเห็ดผลไม้ไม่หวานข้าวไม่ขัดสีซึ่งจะช่วยระบบการขับถ่ายเสริมแคลเซียมด้วยการทานผักคะน้าบรอกโคลีงาจามงาขาวนะและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกนะฮะให้เลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องเผือกมันเทศธัญพืชนะครับถ้าคนที่กินอาหารเจมาอย่างยาวนานเนี่ยอาจจะพิจารณาเสริมวิตามิน B12 ตามคำแนะนำของแพทย์นะครับนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นการออกกำลังกายการเดินเบาๆหลังทานอาหารเพื่อเพิ่มการเผาผลาญนะ
2: ครับ
3: แล้วก็น้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีนะครับแล้วก็ทุกๆ30นาทีเนี่ยควรจะมีการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย 3-5 นาทีเพื่อลดการเกิดภาวะทุพพลภาพในการใช้ชีวิตนะครับก็เอามาฝากกันนะครับจริงๆก็เป็นหลักที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับกินเจเนี่ยมันจะในมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นความเชื่อเป็นตำนานเนาะจริงๆก็จริงๆผมว่าก็ได้บุญนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการลดการเบียดเบียนชีวิต
2: นะใช่ใช่ใช
3: ่ที่สำคัญที่สำคัญคือมันจะทำให้เราเนี่ยได้กินผักนะฮะได้กินของที่มันไม่ขัดสีเนาะมันย่อยง่ายประมาณนี้แต่ว่าเราอย่าไปหลงกับรสชาติจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะฮะอย่าไปหลงกับรสชาติครับอย่าไปปรุงแต่งมากนะอย่าไปกินคือบอกกินเจแต่กินเค็มอ่ะ มันเค็มอ่ะใช่ไหมล่ะม
2: ัน
3: เค็มมันไขมันมันเยอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีกับสุขภาพใช่ไหมครับกินเจแต่คุณกินแป้งเยอะอย่างเงี้ยกินแป้งเข้าไปโหลดเข้าไปมีแต่เส้นมีแต่แป้งนะครับก็ไม่ดีกัน
2: ใช่ใช่ใช่
3: แล้วก็อย่าไปกินเยอะไปเอาพอประมาณนะครับการออกกำลังกายก็ยังมีความสำคัญด้วยเดี๋ยวช่วงไลฟ์ครับผมจะมาชวนคุยต่อเนื่องนิดนึงนะฮะว่
2: า
3: ถ้าเราจะกินแบบมังสวิรัตไปตลอดชีวิตเนี่ยเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันดีไหมมันมีงานวิจัยที่รองรับไหม แล้วมันทำได้จริงๆไหมมันมีผลเสียต่อสุขภาพอะไรไหมนะมีมุมมองที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็มีทั้งคนสนับสนุนคนทั้งคนคัดค้านนะครับในมุมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช่วงไลฟ
2: ์ช่วงไลฟ์หลังขาหลังห้าทุ่มนะครับคุณหมอจะไลฟ์สดทาง Facebook ต่อเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตมันจะมีผลทำได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีบวกมีลบมีคูณมีหารอะไรน่าสนใจเนาะเพราะบางคนเขาบอกเขาทำแล้วดีแต่บางคนก็บอกเอ๊ะถ้าทำงั้นมันก็ขาดอะไรไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวฟังไปชมใน Facebook ภาคไลฟ์ของคุณหมอมาก่อนหลัง5ทุ่มหลังจากจบภาควิทยุนะครับ
3: ครับผม
2: ต่อครับ
3: คุณคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้มาชวนคุยเรื่องนึงพอดีมีคนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับแกมาด้วยเรื่องจมูกไม่ได้กลิ่นมาประมาณสัก2อาทิตย์นะครับ
2: ครับ
3: ผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วมีสาเหตุการรักษาจะต้องทำอย่างไรนะครับปกติการรับกลิ่นของเราเนี่ยมันจะนำโดยเส้นประสาทสมองคู่ที่1ฮะออลแฟคทอรี่เนิร์ฟนะฮะซึ่งมันจะนำเส้นประสาทเนี่ยมันจะอยู่ทางโพรงจมูกด้านหน้านี่แหละแล้วมันจะวิ่งเข้าไปตามในโพรงกระโหลกเรานะฮะแล้วก็จะปักเข้าไปที่สมองส่วนหน้านะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นต่างๆนะฮะเพราะนั้นเวลาเขาทดสอบว่าคนไข้มีจมูกไม่ได้กลิ่นหรือเปล่าเนี่ยก็มักจะต้องใช้สารอ่อนๆ นะส่วนใหญ่เขามักจะใช้พวกกลิ่นกาแฟหรือกลิ่นสบู่อ่อนๆ นะครับนะฮะในการที่จะทดสอบนะปรากฏว่าเคสนี้ก็ไม่ได้กลิ่นเลยฮะนะครับไม่ได้กลิ่นเลยก็เป็นสาเหตุแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันเป็นผลจากเส้นประสาทสมองคู่ที่1เนี่ยเสียหายแน่ๆทำหน้าที่ไม่ได้แน่ๆแต่ว่าสาเหตุของจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะนะฮะมันมีได้หลายสาเหตุปกติเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของตัวอาการนะครับที่เป็นเนี่ยมาเป็นตัวตั้งก่อนนะฮะเช่นที่เราเจอมากที่สุดนะฮะก็เป็นจากอุบัติเหตุตรงๆนี่แหละนะครับกระแทกตึ้งเข้าไปหน้ากระแทกเข้าไปแล้วทำให้จมูกเสียหายเส้นประสาทก็เสียหายก็ไม่ได้กลิ่นนะฮะ
2: ครับ
3: หรืออันที่สองที่เจอบ่อยตามมาเลยก็คือถ้ามันไม่ได้เป็นจากอุบัติเหตุนะก็เป็นการอักเสบติดเชื้อของโพรงจมูกนะครับเช่นไซนัสอักเสบนะครับหรือแม้กระทั่งการอักเสบติดเชื้อเช่นโควิดเนี่ยนะครับเป็นหวัดเป็นโควิด19เนี่ยมันจะไปมีผลต่อไอ้เส้นประสาทคู่นี้ด้วยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่2ก็จะเจอบ่อยว่าเป็นเร็วๆแต่อาการพวกนี้ก็มักจะสัมพันธ์กับเป็นหวัดนะเป็นไซนัสก็จะมีน้ำมูกมีไข้ไอเป็นโควิดก็จะมีอาการนี้ตามมานะครับอันที่3ครับที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของก้อนเนื้องอกครับนะฮะอันเนี้ยมันจะถ้าดูจากตัวประวัติเนี่ยก็จะเป็นมานานกว่าด้วยความที่ก้อนเนื้องอกเนี่ยก้อนจะค่อยๆโตทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะเพราะนั้นอาการก็อาจจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆภายในระยะเวลาเป็นเดือนซึ่งจะต่างจากสาเหตุจากการติดเชื้อนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะเกิดจากการได้รับสารเคมีบางอย่างที่ทำลายการได้กลิ่นนะครับเช่นทำงานในโรงงานที่มีฟอร์มาลีนพวกนี้นะครับทำให้เส้นประสาทเสียหายนะครับแล้วก็โรคบางอย่างนะครับอาจจะทำให้ในระยะแรกเนี่ยอาจจะทำให้จมูกไม่ได้กลิ่นได้อย่างเช่นอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยครับเพราะว่าตัวสมองไอ้ส่วนแปรผลเนี่ยเขาจะเริ่มฝ่อไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะนั้นอาการแรกๆของคนไข้กลุ่มอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยบางทีความจำอาจจะยังดีอยู่แต่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้กลิ่นพาร์กินสันก็อาจจะยังเดินได้นะฮะมือยังสั่นไม่เยอะแต่จมูกจะเริ่มไม่ได้กลิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราเจอได้นอกจากนี้แล้วก็อาจจะเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ครับผมเคยเจ อหาอะไรไม่เจอเลยนะครับอยู่ดีๆก็จมูกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยฮะ
2: ครับ
3: เป็นอยู่ดีๆก็เป็นเองดื้อๆเลยไม่มีสาเหตุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็ค้นเจอก็มีเหมือนกันว่าเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับเพราะนั้นเวลาจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะคอนเฟิร์มก่อนอย่างที่บอกก็คือก็จะใช้ผงกาแฟหรือสบู่อ่อนๆเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวทดสอบถ้ายืนยัน ว่าจมูกไม่ได้กลิ่นจริงๆก็เอาประวัติมาเป็นตัวตั้งนะฮะถ้าเป็นเร็วๆมีประวัติเหมือนการติดเชื้อก็มักจะรักษาแบบการติดเชื้อก่อนนะครับแล้วติดตามอาการถ้าเป็นโควิดเนี่ยถ้าใครเคยเป็นก็จะรู้ว่าถ้าโควิดเริ่มดีขึ้นเราก็จะเริ่มกลับมาที่กินนะครับใส่หน้ารักษาใส่หน้าหายก็จะดีขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าติดตามแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับก็จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมแล้วนะฮะส่วนใหญ่ต้องเอาไปทำซีทีสแกนนะครับต้องไปทำซีทีสแกนหรือบางทีต้องเอ็มอาร์ไอเพื่อประเมินไอที่เรากลัวที่สุดก็คือก้อนเนื้องอกสมองนะครับก้อนเนื้องอกที่มันอยู่ในโพรงสมองโพรงไซนัสเนี่ยที่มันจะไปกดทับตัวเส้นประสาทตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อที่เราต้องเฝ้าระวังดีๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าโพรงไซนัสไม่มีอะไรก็อาจจะต้องทำการสแกนสมองเหมือนกันเพราะอย่างที่เรียนคือโรคบางอย่างอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนี่ยบางทีก็จะแสดงอาการด้วยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับก็ต้องมีการตรวจคอนเฟิร์มอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับซ
2: ึ่
3: งมันจะนำไปสู่การรักษานั่นเองนะครับ ก็ถ้าเป็นไซนัสก็ตรงไปตรงมากินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อยาต้านไวรัสอะไรก็ว่ากันไปถ้าหายก็ปกติถ้าเป็นก้อนเนื้องอกก็ต้องมีการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นความเสื่อมสภาพจากพาร์กินสันอัลไซเมอร์อันนี้ต้องเรียนตรงๆว่ารักษาไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเฝ้าระวังว่าอาการพาร์กินสันอัลไซเมอร์จะเริ่มมากขึ้นเมื่อไหร่และเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มให้ยาอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็เอามาฝากแล้วกันว่าจริงๆอาการจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยมันมีได้ทั้งสาเหตุง่ายๆแล้วก็ไปสาเหตุที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็รักษาได้จนถึงรักษาไม่ได้ด้วยถ้ามีอาการนี้ก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับผม
2: โอเคครับ
3: ต้องมา
2: ฝาก
3: สักประมาณนี้ครับครับผมครับ
2: แต่ว่าไม่อันตรายเท่าไหร่ใช่ไหม
3: ก็ต้องตามเหมือนกันนะพี่โรมาถ้าคือผมเคยเจอเป็นก้อนเนื้องอกนะครับพอทำซีทีสแกนเข้าไปก็เอาเป็นซีเอนาโทฟาริงเลยฮะ
2: โอเค
3: ครับ
2: แล้วแต่เคสเนาะแล้วแต่เคสเน
3: า
2: ะ
3: โอเคครับ
2: อ่ะให้คุณหมอมาก่อนพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีคำถามที่อยากจะขอคําแนะนำขอคำปรึกษาด้านสุขภาพเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะย้ำเลยนะชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยโทรศัพท์เข้ามานะเบอร์คืนนี้กับพรุ่งนี้ก็เป็นเบอร์ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยห้องส่ง FM นะครับเบอร์02-290-0473นะเซฟใส่เครื่องจดใส่สมุดไว้เวลาจะใช้ก็ปั๊บปั๊บได้เลยนะฮะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
1: คุณแม่เต่า
5: ปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
7: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
8: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใครต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะอยู่แถวนนทบุรีแถวงามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น7นะร้านเภสัชนิตยาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานก็แวะไปดูได้คุยได้ปรึกษาได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่022900473ยังอยู่หรือเปล่าฮัลโหล
9: ยังอยู่ค
2: ่
9: ะ
2: ยังอยู่เชิญคุยกับคุณหมอมะกรได้เลยครับ
3: เชิญครับ
9: นะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยถูกว่าไม่มีมันสมองแล้วคุณหมอว่าโรคมันสมองไม่มียาป่ะคะ
2: อะไรนะผมฟังไม่เข้าใจคุณหมอเป็นโรคอะไรนะ
3: โดนว่าว่าไม่มีมันสมอง
2: โ
3: ดนว่ามันสมอง
2: โอเค
3: ครับเราไปจัดการคนว่าดีไหมฮะ
2: ผมว่าด้วยอย่างไรเนี่ย
3: อันนี้มันถ้าเราแค้นใจไหมล่ะโดนว่าว่าไม่มีมันสมองอะแค้นไหม
2: โกรธไหมโกรธไหมโกรธไหมจ้าฮะ
9: แค้นค
2: ่
9: ะ
2: โอ้อย่าไปโกรธอย่าไปโกรธอย่าไปโกรธอย่าไปโกรธ
9: พ
2: ี
9: ่สะพายกับพี่ชายหนูสองคนน่ะ
2: คนในบ้านซะด้วย
3: ก็มันไม่มียาหรอกแต่ว่าถ้าผมจะแนะนำนะคุณพี่ต้องหัดแยกขันห้าต้องหัดแยกขันห้าต้องรู้สึกต้องอย่าไปคิดว่าตัวเราแค้นให้เราแค่ว่าเรารู้สึกไม่ดีแค่นั้นต้องแยกอารมณ์ออกมาให้แปะป้ายอารมณ์ไว้คิดนะตามหลักพุทธตามหลักจิตวิทยาเขาบอกให้แปะป้ายอารมณ์แต่หลักพุทธก็ต้องแยกขันธ์ออกมาแยกเวทนาแยกสังขารปรุงแต่งออกมาแล้วมันจะไม่ทุกข์มากครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ปล่อยวางเนาะ
9: มันอยู่ตรงไหนคะ
2: อะไรนะ
9: มันสมองมันอยู่ตรงไหน
3: สมองเขาก็อยู่ก็ไม่หรอกมันเป็นคำว่าอย่าไปเอาเป็นสาระเลย
2: อยู่ในหัวสมองไหมอยู่ในหัวกะโหลกใช่ไหมอยู่บนหัวเราอยู่ในกะโหลกเราอีกทีนึง
3: ก็เป็นสมองอ่ะเป็นสมองแต่ว่าโดยหลักจริงๆเขาไม่ได้ว่าว่าพี่ไม่ได้มีสมองเขาก็เจตนาว่าอย่างอื่นไงใช่ไหมล่ะ
2: ครับไม่เครียดนะอย่าเครียดนะโอเคครับเจ็บเหมือนกันนะคุณหมอ
3: เจ็บนะ
2: ถามว่าเจ็บนะ
3: โดนว่าว่าหมองกวงอะไรเงี้ยแบบ
2: ไม่มีสมองมันมีสมองได้ไงจะคุยคนที่คุยได้แสดงว่าต้องมีสมองครับผมแต่ว่าความคิดอาจจะแตกต่างกัน
3: อะไรยอมได้ก็อย่าไปยอม
2: ปล่อยวางสายนี้จากไหนครับ
10: โอ้
2: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: ผมมีสมองแต่มันนอนไม่หลับ
2: สมองเยอะคิดเยอะไปคิดเยอะ
10: ผมนอนตอนสองยามนะผมมองเช้ามันยังไม่ง่วงเลยอ่ะส่วนนี้มันเป็นเดือนนะมันไม่เป็นไรอ่ะ ไม่ชินแล้วอ่ะสักวันก็สายนอนชั่วโมงสองชั่วโมงเที่ยวได้เลยมันเที่ยวไปอยู่แย่ตอบผมแปดสิบเจ็ดแล้วใกล้หมอนแล้วใกล้หมอนสภาพแล้วแปดสิบเจ็ดสมองมีเยอะแยะเลยแต่ไม่ยอมหลับ
2: ไม่ยอมหลับกลางคืนไม่หลับมาหลับกลางวันเอาสองสามชั่วโมง
10: เพิ่มประมาณนี้แต่ไม่เกินสองชั่วโมงมันก็ไม่เป็นไร
2: แล้วเครียดไหมเครียดไหมเครียดไหม
10: เครียดหน่อยเดียวเอง
2: อ๋อแค่อ่อนเพลียไม่เครียดอะไรนะ
10: ไม่เครียด
2: ไม่เครียดอะไร
10: ไม่จะเครียดเรื่องอะไร
2: โอเค
10: ข้าวสังสรรค์มา
3: ก็ไม่เป็นไรฮะคุณลุงฮะ
10: ผมฟังทุกวันแหละวันนี้ได้โอกาสจะเอาสักหน่อย
3: ครับผม
10: เจ๊มาที่เมืองไม่เชียงใหม่นะฮะผมก็สมองเยอะแยะเลย
2: ครับ
10: สมอง
2: มีเยอะสมองมีครับก็มีความสุขตามภาษาเราภาษาเราวิถีเรา
3: ครับผมใช่คร
10: ับเพราะเมื่อก่อนผมเป็นนักดนตรีมันจะนอนประมาณ
2: ตีห้าหกโมง
10: เพิ่มมันแล้วได้ก็ไ
2: ม่
10: กลับ
2: มันก็ติดเป็นตัวเราเป็นตัวตนเราเป็นแบบนั้นไป
10: มันก็เลยชิน
2: ครับ
10: คนสมัยก่อนได้ขับมาเรื่อยปีสองปีสองปีสามผมเคยได้อยู่ซึ่งไล่ขับไฟสี่ไล่ขับเคยได้ยินไหมอ
2: ยู่แถวไหนอ่ะแถวไหนอ่ะ
10: ไฟสี่ไล่ขับเป็นยี่ตัดใหม่
2: เพชรบุรีตัดใหม่
10: ไฟสี่ไล่ขับ
2: โอเคครับ
10: ผมอยู่สิบกว่าปี
2: โอ้
10: ยนอนทุกวันมันก็เป็นไล่กายอยู่ไปอยู่ถึงอายุจะ90เลย
2: แข็งแรงยังแข็งแรงอยู่แต่พฤติกรรมการนอนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเนาะ
10: แล้วไม่เคยป่วยแล้วมีอย่างมีคือนอนไม่หลับเอง
3: แล้วตอนนี้คุณลุงยังเล่นดนตรีได้ไหมยังเล่นดนตรีได้ไหม
10: เล่นได้นี่ก็เป็นคอมพิวเตอร์หมดแล้วไม่รู้ไปเล่นอะไรกันสมบัติสมบัติ
2: ยังเล่นยังเล่นได้อยู่ไหมตัวคุณลุงยังเล่นได้อยู่ไหม
10: เล่นได้เล่นเป็นโนคือไรอย่างดี
2: เล่นเป็นโนที่บ้านอยู่นะ
10: มันมีบ้านมันมีเราเมื่อก่อนเล่นสอนไรครับมันมีเป็นโนอยู่แล้ว
2: ถ้าเล่นดนตรีคุณหมอถ้าอยู่ว่างๆเล่นดนตรีด้วยดีไหม
3: ดีมากเลยคร
10: ับผมจะเล่นได้เสียง
2: คุณลุงเล่นดนตรีเลยว่างๆเอาดนตรีมาเล่นเลยนะหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับว่างๆอ่ะหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับจะมีความสุขไปอีกเพิ่มความสุขให้กับตัวเองได้อีก
10: เล่นก็ได้อะไรก็ได้หมด
2: โอเคครับร้องได้ครับร้องก็ดีสนุกดี
10: ร้องก็เยอะแยะเลยจำได้หมดตอนเดียว
2: โอเคโอเคโอเคครับคุณลุงครับอ่ะเท่านี้เนาะ
3: คร
2: ับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่านอนกลางคืนไม่ได้ต้องนอนหลับตอนเช้า
3: เคยชิน
2: มันติดเป็นวิถีไปแล้วใช่ใช่
3: คล้ายๆที่เป็นโลม
2: นะใช่เลยถูกต้องเลยครับมันเป็นวิถีผมใส่นี้จากไหนครับ
11: จากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: เชิญครับ
11: อยากเรียนถามคุณหมอก่อนเป็นเครื่องตาเป็นคล้ายๆมีเศษผมเข้าไปในผมฝังอยู่ในลูกตาเวลาเคืองตาแล้วมันจะรู้สึก
2: พูดใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
11: ขอเครื่องตานะคะ
2: ฟะคุณหมอครับ
3: มีตาแดงไหมมีตาแดงไหม
11: ไม่มีค่ะ
3: ไม่
11: ค
3: ือ
11: เวลาที่ตาเคืองตามันคล้ายๆจะมีผงเศษผงอะไรเข้าไปฝังในรูปตา เคืองมากเลยค่ะ
3: แล้วมันมีอะไรเข้าไปไหมล่ะ
11: ไม่มีค
3: ่
11: ะ
3: ไม่มีโอเค
11: เป็นแล้วก็
3: ไม่มี
11: สักพัก
3: ครับถามว่า
11: เคยมีเส้นเลือดแตกในดวงตาก็ไปหาหมอคุณหมอตรวจดูแล้วก็คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็หาย
3: ครับ
11: มันก็หายจริงๆค่ะแล้วมามันก็รู้สึกเครื่องตาวันนี้ก็ยังเครื่องไม่นานก็หายอยากรู้สึกอยากยันถามคุณหมอว่ามันสาเหตุมันเกิดเพราะอะไร
3: โอเคโอเคครับก็ถ้าจากประวัติก็แยกโรคออกไปได้เยอะเลยรวมทั้งให้หมอเขาตรวจแล้วด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีสองเรื่องเท่านั้นแหละ ะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นการแพ้ระคายเคืองต่อบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นอากาศเช่นฝุ่นละอองสารเคมีอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งบางคนก็จะแพ้และเคืองง่ายนะฮะอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะใช่ก็คือเป็นพวกต้อลมต้อลมต้อใสๆอันนี้ก็จะทำให้เราระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสองภาวะนี้ก็ไม่มีอันตรายอะไรก็มักจะแค่ใช้ยาหยอดตาเนาะลดการระคายเคืองมีแอนตี้ฮิสตามีนบ้างมีสเตียรอยด์น้อยๆอ่อนๆบ้างเพื่อลดการระคายเคืองแล้วที่สำคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นน่ะนะฮะลมฝุ่นละอองนะฮะที่มันจะเข้าตาหรือแม้กระทั่งการขยี้ตาอะไรแบบเนี้ยแสงไฟก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงของพวกนี้ครับ
11: คุณหมอก็ให้สวมแว่นดำนะคะ
3: ครับครับอาจจะเป็นแสงไฟก็ได้อะไรแบบนี้
11: แสงสว่างมันสู้แสงไม่ได้เลย
3: ใช่ครับใช่ครับบางคนพอนั่นตาก็จะเปลี่ยนแปลงก็จะแพ้ง่ายก็ไม่มีอันตรายอะไรครับผมครับ
2: โอเคครับเคลียร์ให้แล้วเนาะจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับคุณหมอก็ให้คำแนะนำเรียบร้อยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
12: ฮัลโหล
2: เชิญเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
3: เชิญครับ
12: เกี่ยวกับเฟมหัวหม้อครับมันเกิดเฟมหะมาก
3: ครับคร
12: ับ แล้วกินใบชะพลูกับเกลืออุ้มแล้วมันจะได้ผลไหมครับ
3: โอ้อันนี้ผมไม่ทราบจริงฮะใบชะพลู

0: จะปรึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยใช่ไหมหรือว่าจะเอาแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
1: ปัจจุบันด้วย
0: ปัจจุบันด้วยงั้นเดี๋ยวเอาปัจจุบันก่อนนะคุณหมอเอาปัจจุบันก่อนครับจะดูแลรักษายังไงดีครับ
2: คือถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมองหาสาเหตุก่อนครับคุณลุงอาการมีเสมหะเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายในการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจนะครับมันจะทำหน้าที่ในการควบจับเชื้อโรคอะไรประมาณนี้ซึ่งสาเหตุมันก็เยอะครับถ้าคุณลุงเป็นเรื้อรังเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีอาการไอไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีหอบเหนื่อยอะไรพวกนี้นะผมก็คิดว่าอาการที่มันเป็นมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการภูมิแพ้เนี่ยอันเนี้ยต้องดูอันดับแรกเลย
1: เป็นพาร์กินสันครับ
0: เป็นโรคพาร์กินสันอยู่ด้วยนะโอเค
2: พาร์กินสันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้โอเคครับ
2: ใช่เพราะว่านี้มันเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนาะก็คืออันแรกที่ต้องดูก็คือ1เป็นเรื่องภูมิแพ้อันที่2ก็คือต้องดูเรื่องพวกถุงลมโป่งคองอ่ะนะครับที่มันมีการอักเสบของหลอดลมเรื้อรังแต่พวกนี้ก็มักจะมีไอเรื้อรังร่วมด้วยนะมักจะมีไอมักจะเป็นไอเด่นนะฮะแต่ถ้ามีเสมหะเยอะเนี่ยมักจะเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องไปดูเรื่องสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะฮะต้องพยายามหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นพวกนี้ครับผม
1: มันเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยมันเหนียวอยู่ตลอด
2: ก็แล้วคุณลุงไปหาคุณหมอหรือยังล่ะทำเอ็กซเรย์ปอดอะไรหรือยังครับ
1: ยังไม่ได้เอ็กซเรย
2: ์ไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะผมว่าไปเอ็กซเรย์ปอดสักหน่อยถ้าคุณลุงบอกว่ามันเป็นเรื้อรังแบบนี้อย่าบัวจะมากินมาวงมาแหวงอะไรอยู่เลยฮะหาสาเหตุก่อนดีกว่าไหมครับดีไหมฮะ
1: มัน
2: ใช่ไหมล่ะ
1: มัน
2: เราก็ไปหาสาเหตุก่อนดีไหมล่ะไปตรวจเสมหะสักหน่อยมันมีเชื้อโรคอะไรยังไงไหมเอ็กซเรย์ปอดสมมติเป็นญาติผมนะผมก็จะทำแบบนี้แหละเราก็ดูที่ปอดเราดีไหมถ้าปอดเราดีเสมหะเราไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเขาก็จะให้ยาเพื่อลดการระคายเคือง
0: เป็นภูมิแพ้
2: ถ้าเขาประเมินว่าเป็นถุงลมป่องพองเขาอาจจะให้ยามาพ่นอะไรแบบนี้ไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะ
1: ก็มันเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่รู้จะทำยังไง
2: นี่ไงแนะนำนี่ไงก็ต้อง
0: ไปตรวจ
2: ก่อน
0: อันนี้คือแนวทางแผนปัจจุบันนะ
2: ต้อง
0: ไปหาเหตุก่อนไปหาเหตุว่าเจอไปหาเหตุให้เจอโอเคนะส่วนแผนไทยแผนไทยมีทีมแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยพิบัติให้คำแนะนำได้นะครับเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกจดเบอร์ไว้ครับ
1: คร
0: ับอัปการมาจดไว้ครับเบอร
1: ์ครับ
0: 02
1: 02
0: แล้วก็02อีกตัว
1: 02
0: 877
1: 877
0: 10 10แล้วก็ต่อ1
1: ต่อ1
0: ครับไปคุยกับทางทีมคอลเซ็นเตอร์ของภัยภูเบศได้เขาก็อาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของแพทย์ทางเลือกนะ
1: ครับมันเป็นเรื้อรังแล้วเป็น
0: เรื้อรังครับครับต้องไปตรวจครับไปตรวจหาเหตุครับยิ่งตรวจก่อนแล้วก็ไปบอกทั้งแพทย์แผนไทยทั้งแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะดีมากเลยตรวจให้หาเหตุก่อนแล้วก็สู่กระบวนการรักษาก็จะเป็นทางเลือกของเราแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ โอเคครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: โอเคครับผ่านไปส่วนใหญ่โรคนี้ผมว่าน่าจะบอกภูมิแพ้คุณหมอใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
0: ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่
2: ถ้าเป็นโรคแรงอื่นจะมีอาการอื่นด้วยฮะ
0: ใช่สายครับสายนี้จากไหนครับ
3: ลูกมาครับเพื
0: ่อนสาวอะไรนะครับ
3: แล้วที่เลยลูกมัน
0: อภัย
3: ภูเบศมา
0: ใช่ครับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศครับ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวนะ
0: จ้ะ
3: ลุงเป็นโรคความดันเนาะที่ให้ยาสามเม็ดยาริมเลือดอะ
0: เป็นโรคความดันโลหิตสูงใช่ไหม
3: ครับ
0: หมอให้ยามากินสามเม็ด
3: ครับ
0: ม
3: ีความดันสองเม็ดได้

0: เลือดอีกเลือดหนึ่งทีนี้ยาที่เลือดมันกินแล้วข้างหลังข้าบวมมาลุงบวมอยู่ตรงนี้มันเป็นอันตรายป่ะครับ
1: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคุณหมอฟังเข้าใจไหม
2: ถามว่ากินยาละลายริมเลือดแล้วหลังเท้าบวมจะมีอันตรายหรือเปล่าใช่ไหม
0: ครับ
1: โอเค
2: คำถามคือแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับ
2: โอเคข้อแรกคือยาที่คุณลุงกินน่าจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดมั้งครับ
0: ครับ
2: ยาต้านเกล็ดเลือดเขาเรียกยาต้านเกล็ดเลือดครับยาต้านเกล็ดเลือด
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ่ะฟังต่อ
2: ยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยโดยผลข้างเคียงของมันมักจะไม่ได้ทำให้หลังเท้าบวมหรอกครับ
0: แล้วในซองยาเขียนไว้อ่ะ
2: คือไอสาเหตุที่ยาที่จะทำให้หลังเท้าบวมนะไอตัวการจริงๆนะคือยาลดความดันครับ
0: ยาลดความดันเหรอ
2: มันจะมียาความดันบางตัวกินแล้วทำให้บวมหลังเท้าบวมชื่อแอมโรดิปีนลุงลองไปดูเผื่อมี
0: อันนี้สีขาวสีชมพู
2: จำสีไม่ได้หรอกต้องดูตามชื่อหน้าซองลุงไปดูเถอะ
0: มันต้องเข้าใจว่าต้องคนหลังข้าบวมไม่ได้มาที่จอแค่ส่วนเนี่ย
2: คือเอาอย่างนี้ผมแนะนำคุณลุงอย่างนี้นะ
0: ครับ
2: ลุงอ่ะต้องไปหาหมอกลับไปหาหมอที่เขาจ่ายยาให้อ่ะแล้วไปบอกเขาบอกหมอกินยาแล้วหลังเท้ามันบวมหมอดูยาให้หน่อย
0: ครับ
2: ครับเดี๋ยวเขาก็ปรับให้ครับเดาว่าเป็นยาลดความดันครับไม่ใช่ยาต้านเกล็ดเลือดครับที่ทำให้บวม
1: โอเคนะเข้าใจนะ
0: คร
1: ับ เข้าใจนะโอเคลองไปคุยกับหมอดูนะว่าไปเล่าให้เขาฟังนะ
0: คร
1: ับ โอเคครับโชคดีครับ
2: โอเค
1: โอเคครับดีชัดเจนดีครับชัดเจนดีแต่ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องขอไปด้วยสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับฮัลโหล
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: เป็นครับ
3: สายขอนแก่นอยากได้เบอร์คุณหมอมาก่อนได้ไหมคะ
1: ไม่สะดวก
2: บอกไปนี่คอลเซ็นเตอร์มาเลยฮะเข้า Facebook ได้ฮะเข้ามาใน Messenger ได้เดี๋ยวผมตอบให้
3: Facebook เหรอคะ
2: ใช่ครับเข้ามาใน Messenger เดี๋ยวผมตอบ
1: เป็นเพื่อนกับคุณหมอทาง Facebook นะก็ถามมีอะไรก็สอบถามทาง Messenger ได
3: ้อ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
1: จ้าจ้าน
2: ะครับขอโทษนะครับ
1: จ้าจ้าขออภัยด้วยเนาะอ้าวต่อครับท่านอื่น
2: พี่บรมแต่ผมมีวิธีแยกคอลเซ็นเตอร์นะ
1: เหรอ
2: ถ้าโทรมาเนี่ยคุณมรกตใช่ไหมคะ คุณมัตตระใช่ไหมคะ คุณรับรองไม่ใช่เพื่อนนะ เรียกชื่อไม่ถูก วางเลยนะ วาง
1: ชื่อคุณหมอนี่อย่างนี้เอาไปกัน
2: คุณมัตตระ คุณมัตตระนะคะวางนะฮะครับเรียกไม่ถูกฮะ
1: ไม่ใช่เพื่อนผมแน่เนาะ
2: ไม่ใช่เพื่อนแน่นอนนะคร
1: ับ โอเคครับสายนี้เชิญครับเชิญครับถามได้เลยครับ
4: ครับผมอยากถามมันปวดสะโพกด้านขวากับไอ้สะบักขวาเนี่ยที่ต้นแขนครับ
2: โอเคคนละจุดกันเอาตรงสะบักก่อนไอ้ตรงสะบักกับต้นแขนนี่ง่ายไอ้นี่เป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อครับพี่นะโดยรูปแบบ
4: ปวดมาประมาณสัก3-4เดือนได้แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้ตรงสะบักกับแขนเนี่ยมันเกิดจากการที่พี่ใช้แขนสะบักเยอะไปอะงานที่พี่ทำอะพี่ก้มพ
4: ี่ยกทีวีตอนนี้ไม่ทำแล้วแต่ทำสมัยตอนหนุ่มๆไม่ทำอยู
2: ่
4: ดิดหนุ่มมัวบ้างทำงานหนักๆกันส่วนมากใช้แขนขวาเนาะผมถนัดขวาฟันไม้มั่งไอ้ผ่าพื้นมั่งอะไรใช้แขนขวาหมด
2: พี่แต่วันนี้ตัวต้นทุนพี่ไม่เท่าเดิมมันน้อยลงแล้วแอร์ลงไองานที่พี่ทำตอนเนี้ยกระบักแขนที่ทนไม่ไหวมันปวดพี่ต้องพักถ้าพี่ไม่พัก
4: ไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำมันไม่ทำมาหลายปีแล้วงานหนักๆมันไม่เอาแล้ว
2: ไม่ใช่พี่ฟังร่างกายพี่โทรมาหาผมพี่ต้องฟังผมเพราะว่าถ้าพี่คิดแบบเนี้ยพี่ไม่มีวันหายปวดหรอกพี่บอกพี่ไม่ได้ทำพรุ่งนี้พี่ก็ทำเหมือนเดิมพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่า

0: ุลมันไม่เหมือนเดิมเหมือนนักมวยอ่ะยกแรกกับยก12มันไม่เหมือนเก่าแล้วยก12นี่เย็บเบาๆมันออกแล้ว
1: แต่ผมก็ไม่หิวของหนักไม่อะไรแล้วเดินนี่นะงานเบาๆเก่าดีกวาดบ้านมันยังไม่ไหวแล้วยังปวดอยู่เลย
0: แต่ว่านี่ไงพี่พูดเองว่าพี่ยังปวดผมก็เลยถามว่าพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่าการที่พี่ปวดร่างกายมันกำลังบอกว่ามันทนไม่ไหวเขียนไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่ไปทบทวนกิจกรรมที่เราทำส่วนในปวดสะโพกเนี่ยต้องมาดูว่ามันจะเป็นกระดูกทับเส้นไหมถ้ามันมีชาแล้วลงขามันจะไม่ใช่กล้ามเนื้อมันจะเป็นกระดูกทับเส้น
1: มันปวดในสะโพกในสะโพกมันได้ลงขา
0: ทำไม่ได้ลงขา
1: เลยที่ลงมาเนี่ยบอกว่าไม่มีกระดูกพอดีอยู่ไม่เป็นไรก็บอก
0: ถ้าไม่ได้ลงขาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้คือเป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือไม่ก็เบ้าสะโพกอาจจะเริ่มเสื่อมซึ่งก็การดูแลก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดให้พี่ฟังนี่แหละว่าพี่ต้องทำน้อยลงแต่ถ้าพี่ก็บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรแล้วนะแบบนี้มันคุยกับไม่รู้เรื่องพี่เข้าใจเรื่องนี้ป่ะคือถ้าพี่บอกพี่ไม่ได้ทำนะพรุ่งนี้พี่จะปฏิบัติตัวเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมซึ่งมันก็จะปวดเหมือนเดิมเรื่องนี้สำคัญมากนะครับมันเป็นสมการเพราะต้นทุนเราไม่เท่าเดิมเรื่องเนี้ยผมสู้กับเรื่องพวกเนี้ยเวลาผมรักษาคนไข้ผมสู้กับเรื่องพวกเนี้ยก็ผมบอกพี่ไม่ต้องเชื่อผมหรอกพี่เชื่อร่างกายพี่ร่างกายพี่มันไม่โกหกมันปวด มันก็คือปวดมันแสดงออกตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันไหมแล้วเราจะปรับตัวไหมส่วนการรักษาก็ว่ากันไปลดอักเสบแก้ปวดอะไรแบบนี้ครับพี่ครับ
1: เคยไปทำกายภาพอะไรที่ทั่วก็ไม่หาย
0: ก็มันยังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งเลยนับหนึ่งคือต้องหยุดการบาดเจ็บก่อน
1: ตรวจแผนไทยกายภาพเลยไปที่โรงพยาบาลเขาก็ทำให้
0: ไฟไหม้บ้านที่ต้องดับไฟก่อนไม่ใช่ที่ซ่อมบ้านไฟมันยังไหม้อยู่ต้องดับไฟก่อนดับไฟคือหยุดกระบวนการการบาดเจ็บก่อนชัดเจนนะครับ
2: หยุดใช้ส่วนที่มันบาดเจ็บอยู่นะ
0: ต้องลดลง
2: หยุดแล้วลดลงแล้วก็
0: อย่างน้อยต้องลดลง
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: โอเคครับโอเค
0: ครับสวัสดีครับ
2: โอเคครับสองนาทีสุดท้ายมาด่วนๆเลยครับถ้าต้องการถามเดี๋ยวหรือจะถามในภาค Facebook ก็ได้นะในภาค Facebook ก็ยังมีเวลาอยู่ก็ถามในภาค Facebook ได
0: ้มาเลยพิมพ์มาเลยครับผม
2: เชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันเนี่ยอยากจะถามมากมาจะนี้ขอรูปลับตัดความสั้นๆว่าคือดิฉันเนี่ยไปตรวจกระเพาะแล้วดิฉันก็เจอเนื้องอกในกระเพาะตอนนี้ว่าคุณหมอบอกว่าใหญ่ประมาณ3เซนฉันขอถามคุณหมอประกอบว่าฉันควรผ่าตัดไหมคะ
0: ควรครับ
3: แล้วถ้าผ่าตัดแล้วเลือดจะออกเลือดจะไหลไม่หยุดไหมคะ
0: อันนั้นคุณหมอเขามีเทคนิคอยู่แล้วฮะตรงนั้นเราไม่ต้องกังวลหรอกแต่ว่าโดยหลักการน่ะเขาจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยขั้นแรกเนี่ยต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนก็คือเป็นการผ่าตัดเล็กแบบนึงนั่นแหละถ้ามันเป็นเนื้อร้ายก็จะต้องมีวิธีอย่างอื่นเช่นการผ่าตัดร่วมกันการใช้แสงเคมีบำบัดอะไรแบบนี้ครับก็ควรทำครับผมครับ
3: ค่ะตอนนี้ okay. คุณหมอเขาได้เอาก้อนเนื้อชิ้นนี้ไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไม่อันตรายไม่เป็นอะไรแต่ดิฉันกลัวว่า
0: โอเคแล้วคุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดเอาก้อนออกให้หมดนะฮะ
3: เขาไม่แนะนำอะไรเลยเขาจะตัดถุงน้ำดีฉันซึ่งมันคนละทางกับที่ฉันเป็นดิฉันก็บอกว่ามันเกี่ยวดิฉันอยาก
2: 20วินาทีคุณหมอ
0: ต้องเคลียร์กับคุณหมอแล้วแหละเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะมี2โรคซ้อนกันหรือเปล่าฮะผมฟังดูอาจจะมี2โรคซ้อนกันนะ
3: ไม่ดิฉันไปด้วยโรคที่ว่าดิฉันถ่ายไม่ออกท้องผูกมากเลยฉันก
2: ็หมดเวลาเดี๋ยวไปถามใน Facebook เดี๋ยวฟัง Facebook ต่อนะไปฟังใน Facebook ต่อแล้วกันคุณหมอขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: โอเคครับผู้ที่เมื่อกี้ไปฟัง Facebook ต่อนะไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าว

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งบกรางอากาศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการรองรับเที่ยวบินและการจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่จัดงานณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแครรวมถึงการเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวให้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านในดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าท่าอากาศยานอุดรธานีได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างเต็มที่โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินอีก7เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน CIQ และด่านตรวจต่างๆเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่จุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีในการจัดรถรับส่งจุดเชื่อมต่อจอดรถพาร์คแอนด์ไรด์และพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ในอำเภอเนินมะปรางติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากเขารักไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
9: นางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามและตรวจวัดระดับน้ำที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสมและมีน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเขารักไทยลงสู่คลองน้ำปาดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำในคลองน้ำปาดยังคงทรงตัวและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมง

0: องเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่ายังมีเมฆฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ทางอำเภอจึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุหลังคาโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปชวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมมัดอาซิมข่านโฆษกโรงพยาบาลเลดีรีดดิ้งในเมืองเปชวาจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปชวาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28รายในจำนวนนี้เป็นครู1รายและเด็กนักเรียน27รายซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ปากีสถานเกิดเหตุการณ์หลังคาและอาคารพังถล่มบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนหลายรายเสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาพังถล่มส่วนปีนี้เกิดเหตุอาคาร5ชั้นถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บอีก10รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: ำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ชายคนหนึ่งตมุหวังเขาก็เดินไปตามบนพื้นทรายที่ร้อนระอุตอนกลางวันแดดเปรี้ยงเปรี้ยงนะเดินไปนี่เฉยไม่รู้สึกร้อนสะดุ้งสะเทือนเดินไปนี่แถมยิ้มกลุ้มกลิ่มไปด้วยไม่มีร่มไม่มีรองเท้าไม่สะดุ้งสะเทือนมีความปลื้มใจดีใจนั่นเป็นเพราะว่ายินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานปรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าหรือของสาวกรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าไว้เองหรือว่าเป็นเรื่องที่มีมาในอรรถกถาส่วนที่เป็นคำบรรยายเพิ่มเติมเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังจะปรารภธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ท่านจะยกขึ้นเป็นหัวข้อในการเทศนาในการสั่งสอนตามแต่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเช่นมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็จึงจะสอนเรื่องนี้การที่จะสอนเรื่องนี้บางทีก็ยกนิทานเรื่องนั้นว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงนิทานเหล่านั้นก็จึงมาจากเรื่องที่มันมาก่อนเป็นยังไงใครทำอะไรกันมาถึงได้มาตรงจุดนี้ได้เรื่องที่เห็นเบื้องต้นเป็นอย่างนี้แต่ก่อนหน้านั้นเป็นมายังไงยังไงไอ้สิ่งที่มาก่อนเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่านิทานะนิทานะแปลว่าเริ่มต้นหมายว่ามันมาก่อนสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่จะมีให้เห็นก่อนสิ่งที่จะเป็นมาก่อนก็เรียกว่านิทานท่านผู้ฟังก็ใช้ศัพท์ในบริบทภาษาปัจจุบันกลายเป็นเรื่องราวบริบทเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังนิทานท่านผู้ฟังอย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเด็นไปนั่นนี่โน่นเพราะว่าความพิสดารความเลิศหรูอลังการความมันไปอีกหลายอย่างของในเรื่องราวเหล่านั้นมันมีเยอะเราต้องจับประเด็นให้ถูกก่อนเอาทีละอย่างเพราะว่าเอาทีละหลายๆอย่างบางทีมันสับสนแล้วก็หลงเพราะฉะนั้นหัวข้อหรือประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในแต่ละครั้งละครั้งก็อาจจะมีนิทานหลายๆเรื่องมาประกอบในนิทานแต่ละเรื่องละเรื่องนั้นมันอาจจะแยกได้เป็นหลายประเด็นแต่จะจับเอาประเด็นนี้เท่านั้นที่ยกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจแนวทางการศึกษาแนวทางการที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความลึกซึ้งแยกแยะได้เป็นหลายนัยยะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเป็นไปในหลายเวลาได้กับหลายคนทั้งตัวเองคนอื่นด้วยทีนี้ด้วยความมากเยอะหลายอย่างเนี่ยมันเลยอาจจะทำให้เกิดความสับสนเอ้าเราก็ทำความเข้าใจให้ตรงกันโดยประเด็นที่ยกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของปัญญาในสัปดาห์ก่อนๆนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวถึงปัญญาเป็นที่พึ่งใช่ไหมที่พึ่งคือปัญญาเวลาเรามีปัญหาอะไรแล้วมันหาทางออกไม่เจอจะทำยังไงโอ้ในบางเคสบางกรณีต้องใช้ปัญญาเป็นที่พึ่งในวันนี้จึงอยากจะนำเรื่องของปัญญาในอีกมุมหนึ่งคือไม่ใช่แค่ว่าเป็นที่พึ่งล่ะแต่จะมองจากมุมอื่นที่ถ้าบางคนมองผิวเผินเฮ้ยคนนี้ทำไมทำอย่างนี้นะมันเหมือนมันยังไม่ถูกนะแต่บางทีเขามองเห็นเล็งการที่ไกลไปกว่านั้นการที่มองเห็นเล็งการที่ไกลไปกว่านั้นนั่นคือปัญญาถูกไหมท่านจึงพูดถึงว่าการที่มีปัญญาจะสามารถทำให้เล็งเห็นประโยชน์ที่อยู่ข้างหน้าได้ในขณะที่ประโยชน์ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเล็กน้อยนิดหน่อยหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการเสียประโยชน์โดยซ้ำ
เสียรายได้เสียประโยชน์ไม่ได้ผลประโยชน์แล้วแม้คุณจะทำไปทำไมเดี๋ยวคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะเล็งเห็นในอนาคตนะเขาไม่ได้เล็งเห็นแค่นี้ชีวิตพุทธพจน์บทหนึ่งดูฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าผู้มีปัญญาเนี่ยเห็นสุขอันไพบูลย์ก็จะพึงละสุขอันพอประมาณได้สุขพอประมาณตอนนี้นะทุกฝั่งเพื่อที่หวังจะเอาสุขอันไพบูลย์ข้างหน้าสุขอันไพบูลย์ในที่นี้จะเป็นวลีที่จะบ่งบอกหมายถึงความงามในที่สุดเลยนั่นคือเรื่องของการบรรลุธรรมเรื่องของการตรัสรู้เรื่องของการเข้าถึงนิพพานตรงนู้นเลยสุขพอประมาณในปัจจุบันนี้ก็จะบ่งบอกหมายถึงในท่ามกลางว่าเราจะได้ประโยชน์ข้อนั้นข้อนี้อาจจะเป็นไปในทางกามอาจจะเป็นไปในทางมรรคผลแต่ว่ามันพอประมาณนี่มันยังไม่สุดเราจะทำไงให้มันถึงสุดผู้มีปัญญาเห็นจะสามารถที่จะละสุขพอประมาณในปัจจุบันนี้ได้เรื่องราวนี้พระพุทธเจ้าปรารภพราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าสังขปรามตัวฟังในชาดกนั้นบางทีจะมีชื่อคนที่ซ้ำๆกันแต่ว่าหมายถึงคนละคนหมายถึงคนละชาติเคสนี้ก็เหมือนกันคือสังขปรามสังขปรามเนี่ยจะมีอยู่สองคนเอาคนแรกก่อนเป็นเรื่องราวที่ทำนองเดียวกันคล้ายๆกันจะมีบางประเด็นที่แตกไปคนละอย่างได้เหมือนกันนิทานชาดกชื่อว่าสังขปรามนั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพราหมณ์เกิดเป็นพราหมณ์ที่จะพอมีพอกินอยู่จะพูดถึงก็คือค่อนข้างจะร่ำรวยมั่งคั่งเลยทีเดียวล่ะแต่ว่าท่านก็เป็นคนไม่ประมาทไม่ประมาทเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าจะเก็บสะสมทรัพย์อย่างเดียวทำการค้าหาเงินงกๆงั้นไม่ใช่แค่นั้นในกระทำแล้วถูกปะแต่ว่ายังมีการให้ทานด้วยให้ทานโดยสร้างโรงทานไว้ถึง6แห่งด้วยกันที่ประตูเมือง4ด้านที่ใจกลางเมือง1แห่งแล้วก็ที่หน้าเรือนของตนอีก1แห่งแต่ละแห่งละแห่งนี้ให้ทรัพย์วันละ 100,000 เพื่อคนเดินทางคนกำพร้ายังมาคิดอีกนะในคราวนี้สังขปรามให้ทานทำการค้าแล้วนี่มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะให้ทานอย่างนี้ไปเรื่อยๆทรัพย์ของเราก็อาจจะหมดก็ได้อันนี้คือลักษณะของเศรษฐีท่านวางเขาก็จะคำนวณ cash flow กระแสเงินเข้ากระแสเงินออกแต่แนวทางของคนที่เขามีความคิดมีปัญญาเนี่ยเขาจะคิดไม่เหมือนกับพวกคนตรณีคนปัญญาจกนะคนที่มีเงินน้อยคนที่ปัญญาจกคนที่มีความตรณีคนที่มีจิตใจคับแคบเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าไอ้แทนที่ว่าฉันจะจ่ายฉันก็ตัดรายจ่ายสิแต่ว่าจ่ายนี่คือให้ทานเนี่ยใช่ไหมมันก็จะลดการให้ทานลงจากที่มีตั้ง6แห่งเอาแห่งเดียวพอจากที่ให้แห่งละแสนเอาให้พันเดียวพอคือถ้าเขาจะลดเนี่ยคนตระหนี่เขาจะคิดแบบนี้เอาก็รายได้ฉันลดฉันก็ต้องลดการให้ทานลงไม่แต่ว่าพราหมณ์คนนี้เขามองทางประโยชน์มองทางประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการให้ทานก็จะไม่ลดการให้ทานละถ้าทำไงอ่ะก็ต้องไปเพิ่มเงินสิก็ไปหาเงินเพิ่มเธอจึงมีความคิดที่จะทำการค้าขายทางเรือคราวนี้ไปสุวรรณภูมิโดยให้ต่อเรือขึ้นบรรทุกสินค้าเต็มลำคราวนี้จะไปเองละเพราะว่าต้องไปติดต่อการค้า negotiate ซื้อขายของขนของไปขายทางนู้นซื้อของทางนู้นกลับมาขายทางนี้สร้างระบบอะไรต่างให้มันดีซะก่อนจึงต่อเรือสั่งให้หาสินค้าต่างๆมาในการเดินทางครั้งนี้ก็มีความเสี่ยงอย่างมากสังขปรามนี่เข้าใจจึงได้เรียกลูกแล้วก็ภรรยามาสั่งการว่าการเดินทางครั้งนี้มันมีความเสี่ยงนั่นนี่โน่นนะเจ้าต้องดูแลรักษาตัวเองอย่าประมาทแต่พอไม่กลับมายังไงก็ช่วยกันดูแลอะไรต่างๆต่อไปทำความเข้าใจกันแล้วสั่งการกันแล้วคราวนี้ก็เดินทางในขณะเดียวกันทุกฝั่งมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ภูเขาคันตมาออกจากสมาธิมาส่งเครือข่ายเป็นกระแสไปตรวจดู
นี่ว่าใครจะมีอันตรายไหมเราจะไปอนุเคราะห์ใครดีอะไรต่างๆยังไงปรากฏว่าสังขพามนี่เข้ามาในข่ายของญาณของพระปัจเจกพุทธเจ้าคือเหมือนปลามาติดแหนะปลามาติดแหตรวจดูที่เป็นยังไงโอ้เดินทางไกลนี่นะทางมหาสมุทรด้วยอันตรายมีราบด้านเราจะปลอดภัยไหมหรือจะมีอันตรายโอ้จะมีอันตรายนะเนี่ยเอแล้วบุญอะไรจะรักษาเขาโอ้เขาจะได้รับการรักษาด้วยบุญที่เกิดจากร่มและรองเท้าไปเลยคราวนี้พระปัจเจกพุทธเจ้านี่จึงเหาะจากภูเขากันตมาตรวจดูแล้วมาที่ท่าเรือทางที่จะเดินไปท่าเรือเนี่ยนะสังขารภาพนี่ก็สร้างท่าเรือขึ้นมาด้วยสร้างเรือด้วยทางที่เดินไปท่าเรือนี่กำลังเดินไปเลยนะตัวเองนี่ใส่รองเท้าถือร่มในเวลาเที่ยงวันกำหนดออกเดินทางในขณะที่เดินทางไปสู่ท่าเรือของตนพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะลงมาในที่ใกล้ๆไม่ไกลกันนั้นเดินเหยียบทรายเดินไปธรรมดาเนี่ยด้วยความสงบเนี่ยเวลากลางวันร้อนๆนะทุกฝั่งเดินไปก็เดินเท้าเปล่าอย่างนี้นะเดินไปสังขารพราหมณ์สังเกตเห็นเอ้าพระองค์นี้ทำไมมาเดินอยู่นี้อู้แล้วท่านไม่ร้อนเลยเนี่ยเดินไปก็เดินธรรมดาธรรมดาท่าทางสงบร่มเย็นเหลือเกินร่มก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีอุ้ยเรามีร่มเรามีรองเท้าแหมมันจังหวะเหมาะจริงๆสังฆพราหมณ์ก็คิดอย่างนี้นะ 1. ทายธรรมคือสิ่งที่เราจะให้ก็มีบุคคลผู้ที่เขาต้องการที่จะรับต้องการสิ่งนี้เขาก็มีแล้ว 3. บุคคลที่เขาต้องการสิ่งนี้ยังเป็นบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกโอ้โหมันไม่เอาทำโอกาสนี้แล้วจะทำโอกาสไหนก็มีคำเปรียบเทียบตัวฟังเหมือนพ่อค้าที่เขาจะซื้อขายของเขาเห็นโอกาสที่จะทำเงินเขาไม่ได้ทำคือไม่ได้ซื้อเอาไว้ไม่ได้ขายไปไม่ได้ลงทุนแม้กระทั่งคนนี้ไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่พ่อค้าจริงๆหรือว่าชาวนาเห็นแปลงนาที่อุดมสมบูรณ์โอ้พื้นที่ตรงนี้น้ำดีดินดีแล้วเราก็มีเมล็ดข้าวด้วยแล้วการเวลาก็เหมาะสมเป็นฤดูที่ฝนมันจะตกแหมแล้วถ้าเราไม่ทำก็จะไม่เรียกว่าเป็นชาวนาที่ฉลาดถูกไหมเช่นเดียวกันทั้งหมดอันนี้เป็นอุปมาก็อุปไมยว่าเราเดินทางไกลทุกคนนะดูฟังเดินทางไกลในสังสารวัฏแล้วคุณเห็นบุญญเขตคือนาบุญในที่นี้คือภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระดับที่เห็นนี่ก็คือปัจเจกพุทธเจ้าเลยล่ะไม่ใช่แค่อนุพุทโธอริยสงฆ์ธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่แค่ระดับสมมุติสงฆ์นะแต่เป็นอริยสงฆ์ไม่ใช่อริยสงฆ์ธรรมดาเป็นอริยสงฆ์ขั้นปัจเจกพุทธเจ้าโอ้มีนาบุญอยู่แล้วข้อที่สองไอ้ของเราก็มีอ่ะร่มกับรองเท้านี่แต่แล้วถ้าบอกว่าเราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ให้ทานเนี่ยเราจะไม่ฉลาดกลายเป็นคนที่จะเดินทางในสังสารวัฏนี่จะมีปัญหาเป็นคนประมาทอย่ากระนั้นเลยท่านก็จึงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นออกจากทางมาใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งปฏิสันถารกันพอรู้แล้วก็ล้างเท้าเอาน้ำมันนวดให้หายเมื่อยหายปวดเช็ดเท้าแห้งให้เรียบร้อยทาด้วยน้ำมันหอมเสร็จแล้วก็สวมรองเท้าเขาถวายร่มไปกล่าวคำที่เป็นสุภาษิตต่างๆถวายทานนะก็นิมนต์ท่านไปใช่ไหมพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินไปเนี่ยก็ถือรองเท้าสวมร่มเดินไปหน่อยนึงก็เหาะไปเลยเหาะกลับไปสู่ภูเขาคันตมาสังกัปปามนี่โอ้ยดีใจมากว่าทานที่เราให้ไปแล้วนี่กับเนื้อนาบุญจริงๆเลยเป็นบุคคลที่มีฤทธิ์ด้วยคือจึงเกิดความมั่นใจปีติเต็มที่จากทานที่ให้ไปนั้นของนี่ก็ไม่ได้มากอะไรท่านฟังรองเท้า1 คู่ร่ม1 อัน
เสียเวลาก็15นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมกำหนดการเดินทางก็ไม่ได้ดีเลย์อะไรไปมากเอาแล้วตัวเองไปไงเอาก็เดินเท้าเปล่าแล้วแต่เดินเท้าเปล่าไปไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกใดๆเลยมีแต่ปีติมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในจิตใจที่เกิดจากการให้ทานนั้นด้วยปีตินี้คิดว่าแม่เราเป็นมงคลแล้วเป็นนิมิตที่ดีออกเรือเลยเวลาที่เราเดินทางไกลท่านผู้ฟังทุกคนก็ต้องการความปลอดภัยก็จึงจะมีพิธีหรือการกระทําอันใดอันหนึ่งที่จะให้เกิดความเป็นมงคลเกิดขวัญกำลังใจในการออกเดินทางใช่ไหมสังฆพราหมณ์นี่คิดว่าแม่การเดินทางนี้ต้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราได้ให้ทานแล้วเราได้ทำสิ่งต่างๆอย่างดีเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าโลกมันก็เป็นของโลกกันทั้งวังโลกมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้คือกระแสของโลกทำให้ในวันที่7ตัววังหลังจากเดินทางไปได้7วันเรือเกิดทะลุขึ้นมาที่เรือเกิดทะลุขึ้นมานี่เพราะว่าการยาแนวการซีลการอะไรต่างๆเนี่ยทำไว้ไม่ดีอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ผู้รับเหมาโกงก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเกิดจากการที่ไปชนกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเกิดจากการที่มีทักษะยังไม่ดีในการสร้างเรือยังไม่มีความชำนาญก็เลยทำให้เรือเนี่ยมีปัญหาเรือมีรูรั่วเกิดขึ้นแล้ววิดน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ทันน่ะเพราะรูรั่วมันใหญ่มองไปทางไหนนี่ไม่เห็นใครจะช่วยได้เลยเรือน้อยก็ไม่มีหวังสมัยก่อนยังไม่มีระบบเซฟตี้ว่าจะต้องมีเรือที่สำหรับช่วยเหลือเรือชูชีพอย่างเงี้ยนะไม่มีทุกคนนี่โอ้ใหญ่แล้วเรือก็ทรุดลงจะไปอยู่ตรงไหนยังไงทั้งเรือเนี่ยต่างคนต่างก็เซ็งแซ่ขึ้นร่ำร้องขึ้นพากันอ้อนวอนต่อเทวดาที่ตนนับถือทั้งต้นหนด้วยทั้งอะไรต่างๆด้วยมีแต่โพธิสัตว์เนี่ยแหละดูฟังกับคนใช้คนหนึ่งมีสติสัมปชัญญะในที่นั้นคือถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วนี่นะจะมามัวแต่โทษคนนั้นคนนี้นะไม่ได้เลยนะจะมามัวแต่โอ้ยทำไมไม่รีบวิทย์น้ำออกเฮ้ยใครมาต่อเรือทำไมเป็นอย่างนี้หรือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอะไรมาชนหรือจะนึกถึงว่าโอ้ยทำไมบุญที่เราทำนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยบ่นเพ้อนั่นนี่นี่อันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะแต่สังฆพราหมณ์ดูฟังมีสติสัมปชัญญะจะเป็นไงสั่งคนใช้เอาน้ำมันมาน้ำมันนี่มาทาตัวให้หมดเลยนะแล้วก็เอาพวกน้ำตาลกรวดเนยใสอะไรต่างๆกินให้เต็มท้องเลยกินเอาเสื้อผ้านี่ชุบด้วยน้ำมันให้เต็มที่เพื่อให้ลอยตัวให้ได้แล้วก็ปีนเลยสองคนปีนขึ้นเสากระโดงเรือกำหนดทิศทางดูเอทางไหนที่จะไปกลับสู่บ้านเมืองของเราเรามาจากทางไหนเราจะกระโดดไปทางนั้นพอจังหวะที่ขึ้นจุดสูงสุดกระโดดไปเลยทุกวันกระโดดไปทางนั้นพร้อมกับคนใช้ด้วยกันสองคนว่ายน้ำไปในทิศทางที่คิดว่าจะกลับบ้านนั่นแหละว่ายไปว่ายไปอยู่7วันทุกฝั่งอยู่7วันเนื้อหาตรงนี้ทุกฝั่งอาจจะคิดว่ามันจะคล้ายๆกับเรื่องของมหาชนกก็มีนะใช่ทุกฝั่งเรื่องราวตรงนี้มันจะคล้ายๆกันอยู่หลายเรื่องเลยไม่ใช่แค่มหาชนกสังฆพราหมณ์เรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องของนายมิตรวินทุเรื่องของอีก 2-3 เรื่องที่จะมีนัยยะคล้ายๆกันแบบนี้แล่นเรือไปแล้วก็เรือแตกแล้วก็เลยกระโดดหนีแต่ว่าความแตกต่างกันคือว่าตรงนี้ไม่ได้มีปูไม่ได้มีสัตว์ร้ายจะมากินแล้วก็ไปกัน2คนที่เหมือนกันก็คือว่าจะมีเทพธิดาชื่อมณีเมขลานางมณีเมขลานั้นได้รับมอบหมายจากท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ให้มารักษามหาสมุทรโดยกำหนดสั่งไว้ว่าถ้าใครเป็นคนดีนะรักษาศีลมีไตรสรณคมประพฤติชอบในมารดาบิดาถ้าเกิดตกทุกข์ได้ยากในมหาสมุทรนี้แล้ว
เธอรักษาเขาเหล่านั้นนะจะได้บุญด้วยแต่ปรากฏนางนี่ไปเล่นไปเพลินไปหาความสุขของเทวดาอยู่7วันท่านผู้ฟังลืมในช่วง7วันเนี่ยไม่ได้มาตรวจดูทะเลมหาสมุทรว่ามีคนที่ตามสเปคนี้ทำความดีมาแล้วเจอทุกข์อยู่ในทะเลเนี่ยมีไหมไม่ได้มาตรวจด้วยความประมาทของเธอพอนึกขึ้นได้ปุ๊บโอ้ใช่ๆเราทำหน้าที่นี้นะโอ้เลยรีบไปเลยคือเหมือนบางคนนะทุกฝั่งสมัยปัจจุบันเนี่ยทำงานในบริษัทก็ตามทำงานเป็นข้าราชการก็ตามปรากฏว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ทำไงตกเย็นกลับบ้านมาก็พักผ่อนสักหน่อยทำไรดูซีรีส์ดูซีรีส์เป็นการพักผ่อนดูแต่สามทุ่มอ่ะคิดว่าจะนอนสักสี่ทุ่มห้าทุ่มก็นอนฝ่ายไปนู่นเลยตีสี่ตีห้าทำไมอ่ะมันดิซีรีส์โอ้ดูแล้วก็ต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปอ้าวนี่ประมาทนะเนี่ยเพลินไปตามความสุขที่อยู่เฉพาะหน้าเห็นความสุขเฉพาะหน้าพอประมาณนี่แหละเป็นหลักไม่ได้เห็นความสุขที่สูงยิ่งขึ้นไปนี่คือการที่ร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนใช่ไหมเลยไม่พักผ่อนเลยเอาความสุขเฉพาะหน้านางมณีเมขลานี่คล้ายๆกันเพลินไปตามความสุขของพวกเทวดาลืมที่ว่าฉันจะต้องมากอบโกยเอาบุญจากคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลรักษามารดาบิดาแล้วเกิดได้คุกเนี่ยเราจะมีส่วนแห่งบุญลืมไปแต่เธอก็กลับตัวได้ดังหวังในวันที่7มาตรวจดูอ้าวเจอสังกาปามนี่โอ้คนนี้เขาเป็นคนดีเนี่ยเขาดูแลมารดาบิดาดูแลครอบครัววันพระเขาก็รักษาศีลต่างโอ้แต่ถ้าคนนี้จะเกิดตายขึ้นมานี่เราจะแย่เลยเนี่ยเราจะถูกติเตียนได้จึงจัดอาหารถาดใหญ่เลยทุกฝั่งใส่ถาดทองคำมีอาหารเลือดรสต่างๆเป็นอาหารทิพย์ของพวกเทวดาเหาะไปอยู่หน้าสังฆพราหมณ์เลยเชื้อเชิญให้มารับประทานอาหารฝ่ายสังฆพราหมณ์ทุกฝั่งนับไปนับมาเนี่ยนี่มันคืนที่6นะเช้านี้เป็นวันที่7ก็นับได้ว่าเอ้ยวันนี้เป็นวันพระแล้วนี่ดูพระจันทร์ด้วยดูอะไรด้วยเนี่ยโอ้เราก็ต้องรักษาศีลสิเพราะว่าทุกวันพระเนี่ยเรารักษาศีล8วันนี้เราก็จะไม่กินอาหารละพระอาทิตย์เลยศีรษะไปเนี่ยก็ไม่รับประทานอาหารละเพราะว่าสมาทานศีล8ตั้งใจนะตั้งใจว่าคือไหนเราก็ไม่ได้กินอะไรแล้วเราก็สมาทานศีล8แล้วกันทีนี้พอนางมณีเมขลาเอาอาหารมาโชว์ให้ดูท่านฟังด้วยความที่ว่าเอ้ยฉันเพิ่งตั้งใจรักษาศีล8เนี่ยดูดิอาหารนี่ดีๆเลิศรสมาเสิร์ฟอยู่ต่อหน้าเนี่ยเป็นท่านฟังจะเอาไหมตั้งแต่ที่ว่าอดอาหารมาตลอด7วันแล้วนะและไอ้7วันก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กินอะไรมาแล้วด้วยใช่ไหมเออถ้าเราจะแบบว่าโกงๆนิดนึงก็ถือว่าเรารักษาศีลไปเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานก่อนแล้วด้วยกันละกันนะแต่ศีลตามฝั่งมันคือเจตนาดูเปล่าพระสังฆพราหมณ์เขาไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ในวันก่อนๆนะเขาก็จะตั้งเจตนาว่าฉันต้องทำความเพียรจะต้องกลับไปให้ถึงให้ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ก็ทำความเพียรไปแต่ไม่ได้ตั้งเจตนาว่าจะรักษาศีลไอ้พอวันนี้ตั้งเจตนาว่ารักษาศีลอะโตเธอเอาอาหารมาให้ถ้าเป็นธรรมบุฟังจะเอาไหมจะรับไหมสุขอยู่เฉพาะหน้านะกินอาหารนี่หายหิวเลยล่ะแล้วก็สบายด้วยรอดด้วยมีเทวดามาช่วยแล้วนี่นางมณีเมขลาก็คิดว่าจะไปปลอบประโลมโพธิสัตว์สังฆพราหมณ์ด้วยอาหารดีๆอย่างนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าสังฆพราหมณ์นี่เพิ่งสมาทานศีลไปสังฆพราหมณ์ก็เลยปฏิเสธนะธรรมบุฟังปฏิเสธว่าโอ้ขอท่านนำอาหารไปเถอะเราเพิ่งรักษาอุโบสถคือเราจะไม่กินคนที่เขาทำอะไรเป็นประจำทุกฝั่งก็จะมีแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นเนี่ยมันมาตั้งแต่วิธีคิดเนี่ยอยู่ในหัวหรือก็จะปรากฏออกมาเป็นคำพูดถ้ามีใครเอาอาหารมาให้ในวันพระนี่ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นที่สังฆพราหมณ์นี่จะทำอยู่เป็นประจำคือปฏิเสธขอจงนำพัดหลีกออกไปคือจะไม่ได้ดูนานว่าโอ้เขาเอาอาหารอะไรมาหรอโอ้เป็นต้มเป็นผักเป็นแกงเป็นหมูเป็นอะไร
คือจะไม่ได้พิจารณาส่วนนั้นเลยอ่ะคือจะปฏิเสธไปโดยอัตโนมัติบางทีถ้าเราพิจารณาแล้วเราเสียโอกาสให้กับกิเลสนะทุกฝั่งอยู่เราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลแล้วใช่ไหมนี่เป็นเทคนิคหนึ่งนะทุกฝั่งเราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลวันนี้หรือวันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะไม่กินข้าวเย็นนี่วันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะอดอาหารสักมื้อหนึ่งอย่างนี้แต่ปรากฏพอมีคนเอาอะไรเฮ้ยชวนไปกินก๋วยจั๊บไหมก๋วยจั๊บเหรอที่ไหนอ่ะโอ้โหนี่มีทั้งแห้งทั้งน้ำนะหมูกรอบอร่อยมากโอ้ไข่อร่อยมากต้มอร่อยมากไม่ใช่มีแค่นั้นนั้นแล้วยังมีหมูเต๊ะด้วยนะแล้วก็ยังมีป่อเปี๊ยะยังมีขนมจีบมีอะไรต่างๆอธิบายกันไปเออไปก็ได้ไปก็ได้อ้าวพลาดเลยเพราะว่าคุณพิจารณาไปตามนั้นไงแต่ถ้าอัตโนมัติเลยนะได้ยินชื่อว่าอาหารปุ๊บหยุดฉันไม่เอาอัตโนมัติคือไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นอะไรคือไม่เอาจบเพราะว่าทำอย่างเงี้ยมาเป็นประจำโดยที่ยังไม่ได้รู้รายละเอียดว่าอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรหรอกตัวฝังเห็นว่ามันเป็นอาหารเนี่ยโอเคฉันไม่เอาพูดไปอย่างนี้พูดกับเทวดาสังฆพราหมณ์คนใช้ที่ว่ายน้ำตามมาด้วยอยู่ด้วยกันตลอด7วันตัวฝังไม่เห็นนางมณีเมฆลาไม่เห็นเพราะว่าเทวดาเขาไม่ได้เนรมิตตัวเองให้เห็นนะพอไม่เห็นแล้วก็เลยคิดว่าโอ้เจ้านายของเรานี่เพี้ยนแล้วปกตินี่เธอจะเป็นคนที่กินอะไรก็กินดีๆห่มผ้าดีๆนอนเตียงดีๆพอมาอยู่ในน้ำแช่จนตัวเปื่อยนี่อยู่7วันหิวข้าวแล้วคงจะเพ้อเฮ้ยเจ้านายเราเป็นคงจะอยู่ไม่นานละคิดมาอย่างนี้นะเลยคิดว่าจะปลอบเจ้านายจึงร้องออกมาเป็นเพลงคือแต่งกลอนขึ้นนะเพื่อให้แบบชโลมใจกันเนี่ยนะแต่งกลอนขึ้นให้เจ้านายฟังท่านสังฆพราหมณ์ท่านเป็นพระหูสูตรเป็นคนฟังธรรมได้รับการยกย่องจากสมณพราหมณ์ทั้งหลายมาวันนี้ท่านบ่นเพ้อขึ้นอย่างนี้ไม่สมควรเลยในที่นี้เนี่ยมีเรากัน2คนนี่ท่านจะบ่นเพ้อกับใครสังฆพราหมณ์ก็เลยเลี้ยวดูมาทางลูกน้องมันไม่เห็นเทวดาแล้วเนี่ยสงสัยมันจะไม่เห็นจริงๆแม่มาหาว่าเราเพ้อเจ้อขึ้นอีกเอาเราจะอธิบายเขาฟังว่ามีเทวดาอยู่ตรงนี้เลยบอกกับลูกน้องก็กลายเป็นคำกลอนเหมือนกันร้องขึ้นเป็นคำกลอนบอกว่ามีนางฟ้าอยู่ที่นี่นะเธอมีรูปโฉมงดงามมากเลยประดับด้วยเครื่องทองคำต่างๆยกเอาถาดทองคำที่เต็มไปด้วยอาหารทิพย์มาร้องเชิญเราให้บริโภคด้วยจิตที่มีศรัทธามีความปลาบปลื้มเราจึงตอบกับเธอไปว่าไม่บริโภคอ้าวแต่งก่อนได้ป่านนี้มันก็ไม่วิปลาสไม่เพ้อแล้วสิเฮ้ยก็อยากเห็นบ้างละจึงแนะนำให้หัวหน้าเนี่ยถามให้ดูชัดเจนก่อนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นใครกันแน่เออมันก็จริงอยู่เหมือนกันนะเขาอุตส่าห์มาให้เราแบบจะเอาของดีๆหรืออย่าปรารถนาให้เรามีความสุขอย่างเงี้ยนั่นปฏิเสธเขาเฉยเอางั้นคุยปฏิสันดานกันซะก่อนสังฆพราหมณ์จึงถามนางมณีเมขลาวังว่าอันนี้ท่านเป็นใครเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทำไมถึงมาทำดีกับข้าพเจ้าอย่างนี้เธอก็เลยอธิบายว่าฉันเนี่ยเป็นเทวดาที่ดูแลมหาสมุทรนี้อยู่มาเนี่ยไม่ได้จะมีจิตคิดประทุษร้ายนะมาเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ท่านหวังจะให้ท่านเนี่ยพ้นจากความทุกข์ข้อนี้เอาละในมหาสมุทรเนี่ยมีสิ่งต่างๆอยู่มากไม่ว่าจะยานเรือที่นั่งที่นอนทรัพย์สินต่างๆท่านอยากได้สิ่งไหนเดี๋ยวฉันจะจัดให้ขอท่านจงขอมาเถิดผู้ฟังเคยฟังนิทานอีสปเรื่องที่คนตัดไม้ก็ทำขวานหล่นลงไปในน้ำนะแล้วก็มีเทพารักษ์เขาก็อยากจะมาช่วยก็เลยไปงมขวานขึ้นมาเนี่ยนี่ขวานของท่านไหมแต่ขวานเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งขวานทองคำขวานเงินจนขวานของตัวเองเป็นขวานเหล็กธรรมดาเนี่ยแหละก็อยู่ที่ว่าก็จะทดสอบความซื่อสัตย์เนี่ยว่าอันนี้เป็นของตนหรือเปล่าใช่ไหมนั่นคือนิทานอีสปนะ
เรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นนิทานชาดกอันแบบนี้ก็เหมือนกันนะลักษณะแบบนี้ว่าในมหาสมุทรเนี่ยมันมีทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆล้นอยู่เต็มไปหมดเลยคือเธอจะเอาตรงไหนมาให้ก็ได้คุณจะเอาอะไรคือเขาจะให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะสังฆพราหมณ์นี่ยังไม่ได้คิดถึงว่าจะเอาอะไรด้วยซ้ำนะคิดก่อนว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเขามาช่วยเราเนี่ยทำไมเขาถึงมาช่วยเรานะคิดอย่างนี้ก่อนนะเออที่เขามาช่วยเราเนี่ยเพราะอะไรนี่เป็นเทวดาใช่ไหมเทวดาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องมีระบบที่เขาจะทำได้คือสัปดาห์ที่แล้วผมจะเอาเรื่องของพระสารีบุตรในชาติก่อนที่เกิดเป็นลูกเทวดาเลยอยากจะมาเตือนพราหมณ์ว่าเนี่ยจะถูกงูกัดตายนะแต่ก็ไม่อยากจะไปเตือนตรงๆอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบของกรรมที่เขาจะทำได้เรื่องของเสนกาชาดกไม่พราหมณ์ตายระหว่างทางก็ต้องเมียตายที่บ้านเนี่ยเพราะเขาไม่อยากจะรับกรรมส่วนนั้นมาแต่เทวดาองค์นี้ทำไมเขาถึงมาทำอย่างนี้ได้ก็มาช่วยได้คือก็มีหน้าที่นี้โดยเฉพาะแต่เขาต้องมีสเปคสิว่าเขาทำไมถึงจะทำอย่างนี้ใช่ไหมกรรมอะไรที่ทำให้ข้าพเจ้านี่ถึงได้รับการช่วยเหลือจากท่านอย่างนี้คือต้องการรู้ว่าผลวิบากที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันเกิดจากกรรมอะไรที่เป็นเฉพาะอย่างเหรอหรือว่ายังไงยังไงเพราะว่าการบวงสรวงอะไรที่ข้าพเจ้าทำต่อท่านมันก็ไม่ได้มีเลยอย่างนี้นะเท่าช่วยอธิบายระวังเขาก็7วันที่แล้วนะท่านเห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินกระยงเท้าอยู่ใช่ไหมสะดุ้งอยู่ลำบากอยู่เพราะว่าเดินบนทรายร้อนๆ นั่นแหละสังฆพราหมณ์ระวังคนลุกสู้เลยโอ้ยบุญที่เราทำเมื่อ7วันที่แล้วนี่เองวันนี้ทั้งร่มทั้งรองเท้าเราได้อุทิศไปนี่ขอโทษด้วยบุญข้อนี้เนี่ยจึงทำให้เราได้พ้นทุกข์เห็นป่านนี้ไม่งั้นเราต้องจมตายกลางมหาสมุทรแน่เทพธิดานี้ก็เห็นเราทำความดีตรงนี้เขาจึงมาช่วยเราอย่างนี้นะโอ้ยโล่งละโล่งละเรารอดละนี่สมเหตุสมผลที่จะเอาสังฆพราหมณ์จึงขอเรือท่านผู้ฟังเอาเรือธรรมดาธรรมดาขอเรือเนี่ยเอาเรือที่เป็นเรือแบบเรือชูชีพนะไม่ใช่เป็นเรือใหญ่อย่างที่ตัวเองโดยสารมาเป็นเรือที่จะขนสินค้าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเอาเรือพอที่จะมีใบให้เล่นไปได้น้ำไม่รั่วนะเอาประมาณมาต่อๆกันก็ยังได้เป็นลักษณะแบบเรือแพแต่ถ้าจะพูดตามสเปคก็คือมีเรือแพพอมีใบให้ลมมันพัดไปได้แค่นี้แหละพอแล้วแล้วก็ขอให้ท่านไปส่งฉันที่เมืองโมลินีที่เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้กับเมืองที่ท่านได้เดินทางจากมาเทพธิดาทุกฝั่งเวลาเล่นนี่ไม่เล่นน้อยๆนะเล่นใหญ่เลยเนรมิตเรือขึ้นมาลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือที่โอ้โหใหญ่กว่าเรือที่สังฆพราหมณ์โดยสารมาอีก8เท่าแต่กว้าง8อุสภะเรือนี่มันอุสภะหนึ่งก็คือโคตัวหนึ่งมันร้องโอ้ขึ้นนี่มันได้ยินจนถึงระยะไหนเขาเรียกว่า1อุสภะเรือนี้ยาว8อุสภะกว้าง4อุสภะมีเสากระดงเรือ3เสาไม่ใช่แค่เสาเดียวนะมี3เสาแล้วยังมีทรัพย์สินค้าเพชรนิลจินดาอยู่ในเรืออีกมากมายพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆในเรือทั้งฟังทำด้วยเงินทั้งหมดเลยหมายความว่ารอบโลหะพวกรีเวทน็อตอะไรต่างๆที่ตอกเข้าไปในเรือนี่ทำด้วยเงินทั้งหมดหางเสือทำด้วยทองเป็นเรือแบบโอ้โหวิจิตรพิสดารมากเลยอุ้มเอาสังฆพราหมณ์ขึ้นบนเรือแล้วก็จะไปทำไมเธอเล่นใหญ่อย่างนี้เพราะว่าเธอมีปีติตมฟังโอ้ยสังฆพราหมณ์นี่เป็นคนมักน้อยแท้ขอเอาขอนิดเดียวจัดให้ใหญ่เลยเพราะว่าด้วยจิตที่มีปีติของนางมณีเมขลาจัดไปอย่างนี้เต็มที่แล้วแต่ไม่ได้ลืมคนใช้นะคือเจาะจงไม่เอาทำไมอ่ะโอ้แล้วมันอยู่กันสองคนแล้วช่วยคนเดียวอีกคนหนึ่งไม่ช่วยก็เขาไม่ได้รักษาศีลน่ะเขาไม่ได้ทำบุญข้อนั้นด้วยก็เลยช่วยไม่ได้ไม่ตามสเปค
โอ้งั้นให้อนุโมทนาได้ไม่แบ่งบุญให้ลองดูถ้าเขารับโพธิสัตว์ก็จึงแบ่งบุญให้คนใช้ให้อุปถัมภ์ที่ตามมาด้วยเอาเจ้าอนุโมทนาบุญค่อยเด้อให้อนุโมทนาบุญที่ฉันได้ถวายรองเท้าถวายร่มให้อนุโมทนาบุญที่ฉันได้ให้ทานต่างๆรักษาศีลด้วยอตนได้สมาทานศีลเลยโอ้ยังมีโอกาสกลับตัวไม่งั้นไม่รอดดิจังหวะที่คนใช้อุปถาติดตามมาด้วยสมาทานศีลเท่านั้นแหละอนุโมทนาบุญด้วยเท่านั้นแหละนางมณีเมขลานี่ก็อุ้มขึ้นเรือทั้งสองคนเลยเดินทางกลับสู่เมืองได้หลังจากกลับมาแล้วด้วยเรือนี้ก็ทำมาให้กินต่อไปทุกฝั่งเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาศีลทำความดีให้ทานแล้วก็แยกย้ายไปตามยถากรรมนางมณีเมขลาในครั้งนั้นก็คือเป็นพระอุบลวรรณเทวีบุรุษที่อุปถากโพธิสัตว์ที่มาด้วยกันเป็นคนใช้นั้นได้มาเป็นท่านพระอานนท์ส่วนสังฆพราหมณ์ในคราวนั้นก็คือโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้เรื่องนี้พูดถึงความสุขเล็กน้อยที่มีอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าจะด้วยการเดินบนรองเท้ามีร่มท่านจะลาออกได้เพราะอะไรตั้งจิตไงว่าโอ้ยเราก็อยากเป็นเหมือนพระองค์นี้อยากจะบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณนี่ก็ส่วนหนึ่งมีเนื้อนาบุญเราต้องการบุญทำไมเราจะไม่ทำเราจะทำแต่สุขเล็กน้อยเราไม่เอาเราไม่สนแต่หวังสุขเอาภัยบุญข้างหน้าหรือการที่รักษาศีลรักษาศีลความสุขเล็กน้อยจากการกินอาหารมันไม่ใช่นะเราจะเอาสุขที่เราได้จากบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาจะเห็นข้อนี้ได้แต่คนที่หยาบๆอาจจะไม่ได้ละเอียดไม่ได้มีปัญญามากก็จะเอาความสุขเฉพาะหน้าไล่ไปตั้งแต่ความสุขจากเรื่องของกามดูฟังความสุขจากเรื่องของกามเช่นดูหนังดูละครเล่นโซเชียลหากินอาหารนั่นนี่แต่ปรากฏอะไรก็จะเสียเวลาทำมาหากินสุขภาพก็แย่ลงแต่สุขในบั้นปลายนี่ถูกกลืนกินไปแต่ถ้าว่าเราไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเราใช้เวลาให้เหมาะสมในการศึกษาธรรมะรู้จักประมาณในการบริโภคเวลาต่อไปสุขภาพเราก็ดีเวลาต่อไปจิตใจเราก็มีพลังไม่ตกเป็นใต้ของกิเลสเห็นสุขอันไพบูลย์คนที่มีปัญญาจึงจะละสุขพอประมาณได้ซึ่งช่วงเวลาที่เห็นตัวอย่างจากเรื่องของสังฆปรามนี้ต้องฟังแค่7วันเท่านั้นเองบทพระคาถานี้มาจากพระบาลีที่ว่ามัตตาสุขปริจจาคาปัสเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังคือบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์เพราะสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์นั้นประกาศานี้ท่านฟังตัดไว้กับเรื่องของสังฆปรามอีกเรื่องหนึ่งคือเดียวกันเลยนะนี่เป็นสังฆปรามเรื่องที่สองที่ปรารภพระคาถานี้ขึ้นมาพูดถึงคราวนั้นที่พระองค์ก็ชื่อนี้แหละสังฆปรามแต่เนื้อเรื่องนี้เป็นคนละอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองวาราณสีเหมือนเรื่องก่อนเรื่องก่อนเมืองวาราณสีเนี่ยเขาจะมีชื่อหนึ่งด้วยชื่อว่าโมลินีแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองตากศิลาในสมัยนั้นเป็นคนละคนคนละวาระกันมีลูกโพธิสัตว์ชื่อสังฆะเนี่ยมีลูกลูกชื่อสุสีมะลูกนี่เรียนวิชาพราหมณ์จากพ่อเรียนไม่ว่าจะเรื่องมนต์เรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันยังไม่สุดนะพ่อจะขอไปเรียนจากสหายของพ่อที่ชื่อโน้นอยู่ที่เมืองโน้นพ่อก็เลยส่งไปเรียนจัดสำรับจัดสำราญต่างๆให้ส่งไปส่งจดหมายให้ด้วยว่านี้เป็นบุตรของเราให้ท่านช่วยสอนให้ซึ่งเพื่อนของพ่อนี่อยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่เมืองพารันตสีพามก็จึงจัดแจงสัมภาระเขียนจดหมายแนะนำตัวฝากกับลูกส่งไปให้เพื่อนของตนที่อยู่ที่เมืองพารันตสีรับแล้วเขาก็เรียนไงเรียนมนต์เรียนอะไรต่างๆทำพิธีอะไรต่างๆพอรู้วิชาอะไรต่างๆมากขึ้นก็พบว่ามันก็ยังไม่สุดนะ
ไอ้ที่เรียนกับพ่อเรามาอยู่เมืองตักกศิลามันเบื้องต้นมาเรียนกับท่านอาจารย์อยู่ที่เมืองพาราณสีมันก็ท่ามกลางแต่มันจะไปสุดจบลงที่ไหนอ่ะมันยังไม่เห็นที่สุดของคำสอนนี้เลยอ่ะยังไงดีเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แบบกระหายในการที่จะเรียนรู้เออฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันแหละอาจารย์ก็ว่าเอ้าแล้วทำไงดีครับอาจารย์เอ๊ะแต่ฉันว่ามีพวกฤาษีที่อยู่ในป่าเขาจะรู้เรื่องนี้นะเจ้าลองไปหาพวกฤาษีเหล่านั้นดูดีไหมซึ่งฤาษีที่พราหมณ์เมืองพาราณสีเขาหมายถึงเนี่ยคือพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกผู้ฟังสุสีมะมานพจึงลาอาจารย์ที่เมืองพาราณสีที่เป็นเพื่อนของบองตนเนี่ยไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เป็นฤาษีอยู่ในป่าอิสิปตนะป่าอิสิปตนะเนี่ยนะคืออิสิคือฤาษีนั่นแหละเป็นที่อาศัยของฤาษีคือเป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยในสมัยนั้นก็เลยไปเรียนมนต์แต่ไปขอเรียนมนต์จากฤาษีคือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกว่าเราจะสอนให้ก็ได้แต่ว่าเป็นพราหมณ์นี่ไม่สอนต้องบวชแบบนี้นุ่งห่มอย่างนี้กนผมอย่างนี้มันก็เลยบวชละบวชเสร็จแล้วก็เลยไปเรียนธรรมะจากพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียนธรรมะนี่พระปัจเจกพุทธเจ้าสอนอะไรอ่ะก็สอนศีลสมาธิปัญญานั่นแหละท่านฟังแต่สอนแล้วจะให้ตรัสรู้ตามเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าสุสีมานี่เขามาเรียนความรู้แล้วเขาก็ทำของเขาเองมาเสริมเรื่องปัญญาเองเข้าใจเองทำให้สุสีมานี่สามารถตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อีกเหมือนกันดูฟังเป็นปัจเจกโพธิญาณเกิดขึ้นคือไม่ใช่เกิดจากการที่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นสอนนะแต่ว่าสอนนิดหน่อยแล้วตัวเองก็มาทำความสงบเองแล้วก็ได้รู้เรื่องขึ้นเองคือสอนแน่สอนเรื่องศีลสอนเรื่องสมาธิเนี่ยได้สอนแน่แต่เรื่องปัญญาเนี่ยจะไม่ได้สอนปัญญาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดจากสุสีมะมานพเนี่ยรู้ขึ้นเองบรรลุปัจเจกโพธิญาณแล้วมีฤทธิ์มีอะไรต่างๆชาวบ้านเนี่ยก็รู้ข่าวไงทุกฝั่งพอสุสีมะมานพออกบวชแล้วมาบิณฑบาตแล้วโอ้มีอินทรีย์ผ่องใสเห็นแล้วก็นับถือคำสอนต่างๆก็ลึกซึ้งโอ้จึงเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากเลยมีชื่อเสียงอยู่ในเมืองพาราณสีในขณะที่สุสีมะมานพถึงตอนนี้เป็นพระปัจเจกโพธิญาณแล้วเนี่ยนะก็เทศสอนชาวบ้านอยู่ในเมืองพาราณสีฝ่ายพ่อนะพ่อคือโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าสังกัปปรามที่อยู่เมืองตักกศิลานี่ก็ไม่ได้ข่าวลูกมาหลายปีแล้วนะ 2-3 ปีไปนี่ไม่ได้ส่งข่าวเลยโดยที่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแล้วก็สั่งสอนชาวบ้านอยู่แล้วก็จึงจะเดินทางมาหาดูว่าลูกเราเป็นยังไงจะไปถามข่าวปรากฏว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อสุสีมะเนี่ยมีอายุไม่นานตัวฟังในขณะพราหมณ์ผู้พ่อสังกัปปรามเดินทางมาสุสีมะปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพวกชาวบ้านก็เลยทำสถูปถวายท่านพอพ่อเดินทางมาถึงสังกัปปรามถามข่าวว่าลูกฉันไปไหนมาจากเมืองตักกศิลาชื่อสุสีมะโอ้ท่านหมายถึงสุสีมะพระปัจเจกพุทธเจ้าเหรอนี่ไงชี้ไปดูสถูปไม่ได้ชี้ไปที่คนนะทุกฝั่งชี้ไปที่เจดีย์เอ้าหรือเป็นเจดีย์เนี่ยเหรอโอ้ยพ่อก็ร้องไห้เลยทุกฝั่งก็ไม่รู้ลูกเป็นถึงขนาดนี้คือไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยเรียนจบวิชาจากอาจารย์เพื่อนที่เป็นอยู่เมืองพาราณสีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตายแล้วสามข่าวพร้อมกันนะทุกฝั่งก็อึ้งไปเลยร่ำให้กร่ำครวญด้วยความกร่ำครวญนะคือไม่ได้ว่าเสียสตินะด้วยความกร่ำครวญนั้นนะแปลงพลังเนี่ยออกมาเป็นการทำความสะอาดทำความสะอาดไหนก็ทำความสะอาดเจดีย์นั่นแหละตรงไหนมันรกถอนหญ้าขึ้นตรงไหนมันไม่เสมอกันเอาทรายมาปูตรงไหนมันไม่สวยเอาผ้ามาห่มตรงไหนมันไม่เรียบร้อยจัดการทำซ่อมแซมประพรมน้ำติดดอกไม้ยกธงชัยธงผืนผ้าติดฉัดขึ้นทำอะไรขึ้นตกแต่งสถูป
ให้ดีงามคือแปลงพลังความเสียใจอะทุกฝังให้ออกมาเป็นการทำความสะอาดคือไม่ใช่ว่าร่ำไห้คร่ำครวญนอนกลิ้งเกลือกบนเพ้อไม่ทำอะไรเหมือนคนเสียสตินี่คือมีสติสัมปชัญญะเต็มที่เลยนะแต่เสียใจมันก็เสียใจแหละทำไงทำความสะอาดแล้วกันด้วยบุญข้อนี้ทุกฝังด้วยบุญข้อนี้ที่เราอาจจะมองว่าเป็นการบริจาคประมาณเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้มากอะไรด้วยนะก็ดูมูลค่าก็ไม่ได้มากหรอกท่านฟังเป็นการลงแรงเป็นการออกสินทรัพย์ก็พวกค่าธงพวกค่าทรายพวกน้ำมันประพรมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มากด้วยซ้ำไม่ได้ติดแบบทองคำไม่ได้ติดเพชรนิลจินดาอะไรด้วยซ้ำนะแต่ด้วยแบบพลังรอยกรีดเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบรอยกรีดบนน้ำรอยกรีดบนทรายและรอยกรีดบนหินถ้าเราเอาไม้กรีดวดลงไปในน้ำเนี่ยแป๊บเดียวมันเชื่อมติดกันต้องใช้กล้องส่องความเร็วด้วยถึงจะเห็นรอยแยกของน้ำแต่ถ้ากรีดบนทรายเราจะเห็นรอยแยกอยู่ช่วงเวลาที่น้ำขึ้นหรือช่วงเวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปแต่ถ้าเป็นรอยกรีดบนหินเนี่ยโอ้โหอยู่เป็นร้อยปีท่านผู้ฟังอยู่ที่ว่ามันรุนแรงไหมล่ะทั้งบุญและบาปนะถ้าเราทำบาปด้วยแบบโกรธเกลียดเคียดแค้นมากอันนี้มันรอยกรีดบนหินอยู่นานตกนรกลึกเหมือนเทวทัตนี่เป็นอย่างนั้นแต่เราทำบุญด้วยจิตใจที่แบบมุ่งมั่นเต็มที่ปีติเต็มที่นี่คือเขาต้องบิ้วเหมือนกันนะก็ลูกทั้งคนที่เวลาตายไปแล้วโอ้เราจะทำอะไรได้เราทำอะไรได้พลิกผันตรงนั้นให้มาเป็นการกระทำเล็กน้อยเท่านั้นเองถอนหญ้าติดธงชัยตรงพื้นผ้าแต่ว่ามีผลบุญมหาศาลมากยังไงท่านผู้ฟังนี่เป็นนิทานชาดกชื่อเรื่องว่าบุรพกรรมของพระองค์เป็นนิทานธรรมบทนะด้วยการทำบุญให้กับเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อสุสีมาเนี่ยทำให้เวลาเดินทางจังหวะที่ไปเมืองไวสาลีในครั้งนั้นที่แสดงรัตนสูตรนี่มีคนทำหนทาง8โยชน์ราบเรียบเดินทางรื่นรมมีพื้นสม่ำเสมอเพราะด้วยผลกรรมที่กระทำในการเกลี่ยทรายลงลานพระเจดีย์ทำให้หนทางเนี่ยก็มีการเกลี่ยทรายเดินนุ่มเท้าไม่ครุขระไม่หยาบเท้าด้วยการบูชาดอกไม้ที่สถูปเจดีย์นั้นจึงทำให้หนทางนี่ปรากฏว่าเขาโปรยดอกไม้สีสีต่างๆแม่น้ำคงคาเนี่ยพวกพญานาคเนี่ยก็ทำดอกบัวทั้งสีสีห้าสีให้ดาดดื่นด้วยการที่ประพรมน้ำที่พระเจดีย์

เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ว่าสละสุขเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ว่าจะเอาสุขเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าสุขที่คุณจะเอาเล็กน้อยตอนเนี้ยคุณจะพลาดประโยชน์ที่จะได้ในภายภาคหน้าสุขที่คุณจะสละเล็กน้อยตอนเนี้ยคุณจะได้ประโยชน์ในภายภาคหน้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนี้ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งนะต้องระวังจะว่าโลภก็ได้ป่ะก็ถ้าพอค้าหัวใสใช่ไหมเห็นโอกาสในการที่จะทำกำไรอาจจะแบบสละเหมือนถึงว่าให้เงินทองนิดหน่อยตอนนี้หวังเอากำไรมากๆข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการโลภไงเพราะว่าต้องการประโยชน์ใช่ไหมทีนี้การโลภแบบนี้มันอยู่ที่ว่าคุณทำตอนนั้นเนี่ยเอาอะไรประโยชน์อะไรเป็นเกณฑ์ถ้าประโยชน์นั้นประกอบด้วยการพยาบาทเบียดเบียนถ้าประโยชน์นั้นเป็นไปในทางกามเป็นไปในทางความเพลิดเพลินอันนี้คือด้วยอำนาจของความโลภแต่ถ้าประโยชน์นั้นหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเป็นทางมรรคไงเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐแล้วจะมีองค์8อันประเสริฐที่มากขึ้นกว่านี้เจริญในการข้างหน้านี่ทำเลยเพราะว่าทางกิเลสถ้ามันเจริญได้ทางธรรมก็เจริญได้แต่เจริญไม่ได้ด้วยอำนาจของความโลภเจริญด้วยอำนาจของธรรมะเจริญด้วยอำนาจความโลภนี่มันจะมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นมันจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมันจะมีการผิดศีลเกิดขึ้นมันจะมีความปรารถนาร้ายมีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นมีเจริญมากขึ้นมีตัวเลขมากขึ้นแต่เจริญในทางธรรมอาจจะมีตัวเลขมากขึ้นก็ได้อาจจะไม่มีตัวเลขมากขึ้นก็ได้เพราะนั่นไม่ใช่สาระสำคัญละแต่ที่แน่ๆมีองค์8อันประเสริฐเจริญมากขึ้นแน่นอนมีศีลสมาธิปัญญาเจริญมากขึ้นแน่นอนมีความสงบมากขึ้นแน่นอนมีกุศลธรรมที่มากขึ้นแน่นอนการมากขึ้นนี้ท่านใจกับว่าภาวนาหมายถึงการทำให้เจริญในขณะที่ถ้ากิเลสมันมากขึ้นนั่นคือลักษณะการที่มีความยึดถือมากขึ้นมีความยึดติดมากขึ้นจะเอาชนะกิเลสในตรงนั้นได้ต้องอาศัยการภาวนาปัญญาภาวนาไงทุกฟังเราจะเอาปัญญานี่มาใช้ให้เกิดการพัฒนาคนที่มีปัญญาเนี่ยต่างหากถึงจะสามารถพัฒนาจากสุขน้อยๆให้เป็นสุขอันไพบูลย์ได้คนเราเมื่อมีปัญญาแล้วเห็นสุขอันไพบูลย์แล้วสามารถสละสุขพอประมาณตอนนี้ได้จึงจะพบสุขอันไพบูลย์ข้างหน้ายังมีเรื่องสไตล์นี้แนวๆนี้อีก 2-3 เรื่องนะมาฟังที่ข้าพเจ้าจัดตัดเอาไว้ถึงอยากจะนำมาเล่าต่อให้ฟังในสัปดาห์ต่อไปในวันนี้นำเสนอหัวข้อธีมคือการที่เราจะเห็นสุขอันไพบูลย์เราพึงสละสุขพอประมาณในวันนี้การที่เห็นอย่างนั้นได้ก็เป็นผู้มีปัญญาอย่างนั้นได้ปัญญาเกิดแล้วนั่นเองทุกผู้ฟังในรายการธรรมาราบรุนช่วงของนิทานปรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ได้นำเสนอนิทานชาดกเรื่องของสังฆพราหมณ์อยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งชื่อว่าสังฆชาดกอีกเรื่องหนึ่งเป็นนิทานธรรมบทชื่อว่าบุรพกรรมของพระองค์ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ ปัญญา.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นวันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเตือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช
6: ้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงมาตรการยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าเช็คอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินตามมาตรฐานสากลโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยืนยันมาตรการดังกล่าวไม่ได้เปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทุกคนแต่จะเปิดตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินเท่านั้นการเปิดตรวจจะทำในพื้นที่เฉพาะมีการบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในภายหลังซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อช่วยลดความล่าช้าของเที่ยวบินแต่การต้องตามหาตัวผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าทั้งนี้แคทแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lock เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจได้โดยกระเป๋าไม่เสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนการเดินทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาทั่วประเทศเชิญชวนสัมผัสวิถีศรัทธาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
7: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2569กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย5ประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีทำบุญตากล้วยสลากชาวเหนือสลักกระพัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย10จังหวัดภาคเหนือประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ประเพณีถวายปราสาทผึ้งเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดปทุมวนาราม มีการจัดริ้วขบวนแห่ปราสาทผึ้งประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีบริเวณวัดสังกัดรัตนคีรีและห้าแยกวิทยุและเทศกาลวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะตามหอยบุญอิ่มอุ่นหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดพุทธาวาสภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสืบสานประเพณีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจช่วงฤดูหนาวปีนี
8: ้นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สภาพอากาศที่เย็นและแห้งอาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคมือเท้าปากซึ่งมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเช่นสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายตัวสู่ชุมชนจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดทั้งนี้หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามแนวทางของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่16ตุลาคม2569วันนี้ตรงกับขึ้น5ค่ําเดือน11ปีมะเมียค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราเช้าวันนี้ค่ะทีมงานช่างเทคนิคคุณบุญประกอบปกกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียกันด้วยนะคะในเช้าวันนี้นะคะรวมถึงมาอยู่กับคุณผู้ฟังทาง FM 92.5 MHz AM 119 AM ขออภัย AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงทาง FM 105 MHz กันด้วยนะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึง Facebook Live นะคะใครอยากเห็นหน้ากันตอนเช้าๆแบบนี้นะคะมาพบกันได้ค่ะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้ไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่กรุงเทพมหานครภาคไหนๆก็ตามนะคะติดตามได้เรียกว่าแบบทั่วโลกเลยข่าวยามเช้านะคะรับฟังได้ทุกช่องทางนะคะหรือว่าจะไปฟังย้อนหลังก็ได้มีช่อง YouTube นะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีข่าวสารเรื่องของยังคงติดตามเรื่องของการประชุม IMF World Bank โลกนะ
0: World Bank และธนาคารโลก
1: World Bank คือธนาคารโลกอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ต้องไปพูดกับว่าโลก IMF World Bank 2026นะคะการประชุมวันนี้นะคะเราประชุมมาแล้วตั้งแต่วันที่12เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่5ของการประชุมแล้วแต่ว่าความเข้มข้นก็ยังมีเรื่อยๆนะคะจะไปสิ้นสุดในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางการจราจรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันด้วยค่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาเจอกันแบบนี้นะคะเราต้องทักทายเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆแบบนี้หลายพื้นที่อาจจะเจอฝนแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังไม่เจอฝนเลยโดยเฉพาะทางโซนภาคอีสานวันนี้นะคะภาคอีสานเนี่ย 20% เท่านั้นนะคะปริมาณเม็ดฝนส่วนภาคเหนือ 40% ค่ะภาคตะวันออกนะคะฝนเยอะหน่อยค่ะ 60% ภาคใต้วันนี้ภาคใต้2ฝั่งเลยค่ะทั้งอ่าวไทยและอันดามันนั้นฝนเยอะนะคะประมาณ 60% คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยเช่นกันค่ะส่วนภาคกลางนะคะภาคกลางวันนี้รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนประมาณ 60% นะคะแต่ว่าฝนอาจจะตกไม่ทั่วฟ้านะก็ดูทิศทางของลมของฝนให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปที่ไหนก็อย่าลืมพกร่มกันไว้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อฝนจะตกแล้วกันนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำค่ะที่กรุงเทพมหานครค่ะมีการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองแสนแสบเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังปรับเปิดประตูระบายน้ำคลอง13เพื่อพร่องน้ำออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบโดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างขึ้นมา30เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวสูงขึ้นโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะได้แก่ที่แขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดและแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาและแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนใครอยู่ที่ติดริมคลองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะและสำนักการระบายน้ำจะติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ค่ะที่ LINE @traffifondu หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะคะหรือว่าที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็ ยังคงที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวพอประมาณสักเดือนหน้ากลางกลางเดือนหน้าฝนก็ขยับไปอยู่ทางโซนภาคใต้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งภาคใต้เองหลายๆจังหวัดก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะในการที่จะรับมือกับฝนที่จะมาในช่วงปลายปีนี้นะคะก
0: ็
1: คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันค่ะคุณซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลนั่นเองค่ะน้องเป็นเยาวชนไทยที่อายุแค่15ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าความสามารถเนี่ยล้นหลามเลยค่ะเป็นชาวภูเก็ตนะคะในฐานะที่เป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากที่น้องเนเน่เนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นแชมเปี้ยนนะคะจากการแข่งขันระดับโลกก็คืออเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยมีทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ร่วมในการแสดงความสำเร็จในครั้งนี้นะคะสำหรับความสำเร็จของน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความสามารถด้านดนตรีร็อกหรือว่าทักษะการเล่นกีฬาที่มีความโดดเด่นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะนำเสนอความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกนะคะผ่านสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทความงดงามความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การไหว้ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะน้องเนเน่เองก็ยังนำเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านการสวมใส่ชุดผ้าไทยค่ะซึ่งเป็นผ้ายกทองจันโสมาผ้าบาติกเพอรานากันนะคะแล้วก็ผ้าไหมมัญจาคีรีถ่ายทอดความงดงามของภูมิปัญญาแล้วก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับนานาชาตินะคะก็ได้มีการแสดงออกไปอย่างความภาคภูมิใจนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่สามารถผสมผสานกันมีความลงตัวมีความสามารถแล้วก็คิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะซึ่งภารกิจหลักในการส่งเสริมเอกลักษณ์แล้วก็ค่านิยมความเป็นไทยอยู่แล้วก็เลยเล็งเห็นความสามารถที่มีความเป็นเลิศชื่นชมในการแสดงออกความเป็นไทยที่งดงามแบบนี้แล้วก็ยกย่องให้นางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลเนี่ยเป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะคะอันนี้ก็เป็นการยกย่องครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะชื่นชมความสำเร็จของน้องเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ให้เห็นถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาแล้วก็เข้าถึงคนยุคปัจจุบันได้อย่างมากหลายนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นพลังสำคัญที่จะถ่ายทอดเรื่องของคุณค่าของความเป็นไทยให้สู่สังคมนานาชาติต่อไปด้วยค
0: ่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะในเรื่องต่อไปค่ะไปที่เรื่องการประชุมธนาคารโลกและ IMF กันบ้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อทำให้การจราจรนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะนอกจากจะมีควบคุมการเดินทางทางรถแล้วนะคะสำหรับอากาศยานต่างๆนะคะหรือว่าโดรนนะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.มีการประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR1 กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา0นาฬิกานะคะหรือว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะโดยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะให้ไปยื่นคำขอล่วงหน้าผ่านระบบ UA SOAS Portal โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการกพฐ.ก่อนดำเนินการค่ะต่อมานะคะให้แจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการค่ะส่งข้อมูลพื้นที่วันและเวลานะคะจะขึ้นบินตรงไหนเก็บภาพตรงไหนกี่โมงนะคะตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดรนส่งไปทางอีเมลค่ะ antidrone.police@gmail.com นะคะซึ่งเป็นช่องทางติดต่อศูนย์ต่อต้านโดรนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนะคะนั่นก็คือปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะก็ให้งดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวก็คือตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนตลอดจนหลีกเลี่ยงการได้รับคำเตือนและหรือการดำเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศค่ะโดยการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนให้การประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบช.น.นะคะก็มาแสดงความเข้าใจกันหน่อยนะคะก็สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางให้หลีกเลี่ยงในวันนี้นะคะ16ตุลาคมค่ะหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีค่ะถนนสุขุมวิทไปจนถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในช่วงวันนี้นะคะอีก1วันค่ะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในการประชุม IMF World Bank สำหรับใครที่อาจจะต้องจำเป็นต้องผ่านเส้นทางนั้นนะคะก็อาจจะไปใช้เป็น MRT นะคะแทนจะสะดวกมากกว่าค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางนะคะก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะสามารถเดินทางได้ใช้ MRT ได้ค่ะไปลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยจะเปิดให้บริการตามปกติเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่พักอาศัยหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะต้องมีบัตรมีรถเองก็ต้องมีใบอนุญาตจอดรถนะคะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถแท็กซี่ท่านสามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้บริเวณแยกอโศกมนตรีหรือว่าแยกพระราม4นอกแนวรักษาความปลอดภัยนะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าจะต้องเลี่ยงนะคะคือถนนพระราม4ถนนสุขุมวิทถนนวิทยุถนนสารสินแนะนำให้ใช้ BTS หรือว่า MRT แทนนะคะเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ทางตำรวจนครบาลเองก็ขออภัยมาในความไม่สะดวกเข้าใจว่าการปิดถนนนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าด้วยความปลอดภัยของทุกคนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางนครบาล นั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างสูงสุดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของการจราจรได้1197ค่ะส่วนใครที่จะเดินทางนะคะผ่านเส้นทางรัชดานะคะย้ำเลยนะคะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษก2ฝั่งแยกอโศกมนตรีแยกพระราม4แล้วก็ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานานะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาของวันนี้ค่ะส่วนรถประจำทางนะคะสายรถเมย์สาย2สาย40สาย48 501 508แล้วก็สายอื่นๆอาจจะมีการปรับเส้นทางนะคะใครที่จะเดินทางก็ติดตามข้อมูลได้นะคะทาง1197ก็ได้ค่ะสายด่วนจราจรนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ MRT สามารถใช้บริการได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยปิดให้บริการในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะส่วนผู้พักอาศัยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมเหมือนที่แนะนำไว้นะคะก็ต้องมีบัตรจอดรถนะคะส่วนใครจะไปส่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็สามารถส่งได้แต่ว่าให้ไปส่งจุดรับส่งโดยสารเนี่ยอยู่นอกแนวคันเรื่องของการป้องกันรักษาความปลอดภัยก็จะอยู่ที่บริเวณแยกอโศกมนตรีนะคะแล้วก็แยกพระราม4นะคะอยู่นอกแนวรักษาความปลอดภัยค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
0: ก็วางแผนเส้นทางกันให้ดีนะคะเดี๋ยวว่าใครที่จะไปบริเวณนั้นกันด้วยนะ นะคะพูดถึงเรื่องของการประชุมนะคะนำโดย IMF ครับก็พูดถึงเรื่องของ IMF กันทักหน่อยนะคะ IMF ออกมาเสนอรัฐบาลทั่วโลกให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบตรงจุดรับมือวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางนายไนเจล คลาร์กท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะที่ท่านออกมากล่าวค่ะว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นนะคะที่จะต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเจาะจงเป็นแบบการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนไปเลยนะคะหรือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนหรือจะเป็นการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนะคะก็เจาะจงกันไปเลยอยากจะช่วยกลุ่มไหนก็ช่วยเฉพาะกลุ่มนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งเรื่องของฐานข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปรับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังค่ะโดยรัฐบาลนะคะควรที่จะกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระในระยะยาวของภาครัฐนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็จะต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐค่ะทางท่านรองกรรมการผู้จัดการกองทุน IMF นะคะท่านยังกล่าวด้วยนะคะว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะรัฐบาลนั้นจำเป็นจะต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะโดยทาง IMF ก็พร้อมให้คำแนะนำในการออกแบบมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังในขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะ
1: ค่ะเรื่องของ IMF นะคะมีหลายด้านมากๆเลยนะคะการประชุมเวทีการประชุมก็ไม่ได้อยู่แค่ศูนย์สิริกิติ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการประชุมแบบคู่ขนานกันไปด้วยนะคะในพื้นที่หลายรอบมาดูเรื่องของอัตลักษณ์ความอร่อยกันหน่อยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าอัตลักษณ์ความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีพูดถึงนครชัยศรีนะคะเมืองที่มีมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากแล้วก็หอมอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรังสรรค์ให้ผสมผสานกับหอยเชลล์มาดองกับน้ำมะพร้าวนครชัยศรีขึ้นโต๊ะเสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะมะพร้าวนครชัยศรีอันนี้ชูรสชาติไทยสู่เวทีโลกแล้วนะคะผ่านเมนูสร้างสรรค์จากวัตถุดิบระดับซิกเนเจอร์เมื่อศิลปะแห่งการปรุงอาหารชั้นสูงมาบรรจบกับอัตลักษณ์ความโดดเด่นของเกษตรกรรมไทยวัตถุดิบท้องถิ่นก็เลยไม่ใช่แค่เพียงแค่เป็นอาหารเท่านั้นแต่มันจะเป็นเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดคุณค่าไปสู่ระดับนานาชาติได้เพราะฉะนั้นการนำมะพร้าวนครชัยศรีมาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษอย่างหอยเชลล์ดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีดิฉันฟังแบบนี้อยากไปรับประทานแล้วคุณ
0: อยากทราบมากเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไง
1: ไม่น่าจะมีความคือมันน่าจะมีความหอมๆหวานๆน้ำมะพร้าวแล้วก็ไปตัดความเลี่ยนของหอยดองได้อะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะอัตลักษณ์แห่งความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีเขาตั้งชื่อแบบนี้เลยน
0: ะ
1: ซึ่งอำเภอนครชัยศรีอยู่ที่จังหวัดปฐมนครปฐมค่ะเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกแล้วก็ศูนย์กลางของการค้ามะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญที่สุดของประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของไทยด้วยซึ่งสภาพภูมิอากาศของพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะแม่น้ำนครชัยศรีก็เลยมีลักษณะดินที่เฉพาะตัวดินทรายมูลแล้วก็ดินตะกอนทับถมเพราะฉะนั้นเขาจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์แบบจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเปลือกจะมีสีเขียวเนาะจะเห็นเหมือนมะพร้าวทั่วไปแหละ
0: ค่ะ
1: อาจจะมีความปนเหลืองเล็กน้อยสีก็ออกจะเหลืองเหลืองทองทองสวยงามสัมผัสรสชาติแล้วเนื้อผลเนี่ยสีขาวนุ่มแน่นกำลังดีน้ำมะพร้าวเนี่ยรสชาติหอมหวานตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนคล้ายกับใบเตยอันนี้เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวดิฉันคาดว่า นะน่าจะปลูกใบเตยแถวๆใต้ต้นมะพร้าวเพราะว่าเคยปลูกใบเตยแล้วมันจะมีน้ำมะพร้าวที่ออกมามันจะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะนี่เป็นรสชาติสัมผัสได้เพราะฉะนั้นความพิเศษเหล่านี้แหละทำให้น้ำมะพร้าวนครใจศรีเนี่ยถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบไฮไลท์ของอาหารอิมเมจในมื้อของ IMF ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยนำไปรังสรรค์เป็นรสชาติกลมๆแล้วก็ดึงความหวานของเนื้อหอยเชลล์ออกมาได้อย่างลงตัวค่ะจากการโชว์วัตถุดิบระดับโลกแบบนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้ไทยได้อะไรเกษตรเราได้อะไรบ้างเกษตรกรเนี่ยอาจได้แน่นอนค่ะการชูวัตถุดิบมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยผ่านระบบเขาเรียกว่าระดับเมนูซิกเนเจอร์แบบนี้นะคะยกระดับมูลค่าสินค้าได้เพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอมนครชัยศรีจากผลไม้สดริมทางนะคะจากสวนเนี่ยสู่การเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมชั้นนำที่เชฟเนี่ยเลือกเอาไปปรุงอาหารค่ะต่อมาคือสร้างรายได้อันนี้แน่นอนค่ะคุณส้มสร้างรายได้ตลาดก็มั่นคงด้วยเนาะแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงตลาดตรงจากสวนเนี่ยสู่ร้านอาหารได้เลยแล้วก็จะมีการสั่งซื้อที่ค่อนข้างเยอะเสถียรภาพด้วยและที่สำคัญค่ะสร้างอำนาจในการต่อรองราคาให้กับเกษตรกรได้ อันนี้เห็นไหมเป็นเอกลักษณ์แล้วและความภาคภูมิใจในอาชีพกระตุ้นให้เกษตรกรเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีพลังที่จะออกมาต่อสู้มาทำมาหากินแล้วก็รณรงค์เรื่องของการเพาะปลูกได้นะคะส่วนประเทศไทยก็จะขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยยกระดับภาพลักษณ์ของอาหารไทยก้าวข้ามผ่านคำว่าสตรีทฟู้ดนะคะสู่ไฟดินนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวอัตลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่ะที่สำคัญค่ะหลายคนรู้จักแล้วก็มีความมั่นคงในภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นเมนูหอยเชลหอยเชลดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีที่เสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026นั้นมีมากกว่าความเป็นอาหารจานอร่อยแน่นอนค่ะแต่คือสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรลุ่มน้ำนครชัยศรีกับวงการอาหารระดับสากลซึ่งจะผลักดันวัตถุดิบเอกลักษณ์แบบนี้ค่ะจะช่วยเปลี่ยนความภาคภูมิใจทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปได้ค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการประชุม IMF และ World Bank นะคะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อในช่วงตีของร้องข่าวในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งแบบโบอิ้ง 737-800 ทะเบียน HS-HMK ในเที่ยวบินที่ VMS-01 จากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในเวลา 10:09 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่14ตุลาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHF ครับแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองใช้เวลาบินทั้งสิ้น6:17 น.ทั้งนี้จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา 17:00 น.ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้เสด็จร่วมงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ถ่ายทอดคุณค่าผ้าไทยสู่เวทีนานาชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปร่วมงาน CNN's Global Perspective in Bangkokณโรงแรมเดอะริชคาร์ลตันกรุงเทพมหานครตามคำกราบทูลเชิญของนางเอลนาลีประธานและรองประธานผู้บริหารสำนักข่าว CNN International โดยงานประชุมสุดยอดระดับโลกในครั้งนี้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านรัฐศาสตร์ธุรกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ณกรุงเทพมหานครและในการนี้ทรงร่วมทอดพระเนตรการเสวนาในหัวข้อ Fabric of the Nation และ City That Win the Futureโดยเวที Fabric of the Nation ได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงอนุรักษ์สืบสารและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยเนื้อหาก็ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การพัฒนาผ้าทอไทยโบราณการนำภูมิปัญญาสิ่งทอมาสร้างสรรค์ในโลกแฟชั่นร่วมสมัยตลอดจนการส่งเสริมชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโกและเวทีเสวนาดังกล่าวนี้ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและนายกุลวิทย์เลาสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดยมีวิลริพเล่ผู้ดำเนินรายการจาก CNN ร่วมดำเนินการเสวนาครับโดยการนำเสนอเรื่องราวผ้าไทยบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแฟชั่นมิได้เป็นเพียงศิลปะแห่งการแต่งกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยสู่ประชาคมโลกพร้อมสร้างโอกาสให้มรดกสิ่งทอของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้อง ในส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสเดินหน้าขยายความร่วมมือรอบด้านแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายกีปาเมอแลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสณทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมด้านขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA พร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนพัฒนาทักษะแรงงานผ่านระบบอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศและนอกจากนี้ยังมุ่งสานต่อความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ข้อ6ของความตกลงปารีสรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลและการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างกันครับพี่น้องต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีการชูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางซึ่งเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับ Welcome Dinner เมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีเมื่อขึ้นเวทีก็ได้กล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำเลยครับว่าประเทศไทยนั้นมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความหมายของชื่อตึกสันติไมตรีณที่แห่งนี้ซึ่งแขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานว่ามีความหมายถึงสันติภาพและมิตรภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ำคืนนี้จะเป็นโอกาสของการได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันและในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอวยพรให้แขกผู้มีเกียรติมีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดงานทุกรายละเอียดทั้งการตกแต่งสถานที่กิจกรรมการแสดงอาหารและเครื่องดื่มได้ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นไทยและถ่ายทอดศักยภาพของไทยผ่านมิติทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึงหวังว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีและความประทับใจให้ผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลไทยลุยผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเสนอ World Bank ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดดึงการลงทุนยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอต่อนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ให้ช่วยสนับสนุนการแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดให้เกิดขึ้นจริงและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยได้นำเสนอมีดังต่อไปนี้ ประการที่1คือแก้จุดอ่อนดึงจุดแข็งนั่นคืออาเซียนมีศักยภาพสูงแต่ยังมีข้อจำกัดที่แก้ด้วยเงินทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องบูรณาการทั้งพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันประการที่2คือปลดล็อกกฎระเบียบก็ขอให้ทาง World Bank เข้ามาช่วยทลายกำแพงข้อจำกัดด้านสัญญาเพื่อเปิดทางให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในระยะยาวประการที่3คือตั้งเป้าเป็นต้นแบบโลกซึ่งประเด็นนี้จะมีการผลักดันให้อาเซียนเป็นโมเดลต้นแบบของการบูรณาการด้านพลังงานสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆทั่วโลกกันด้วยแล้วการหารือในครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกแล้วครับระหว่างรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับประธานกลุ่มธนาคารโลกในช่วงการประชุม IMF World Bankสะท้อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยที่พร้อมเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและวางรากฐานเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องและต่อเนื่องกันจากการประชุม IMF World Bank ทางด้านเลขาธิการ OECD ก็ยกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคชี้ว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank สะท้อนพัฒนาการและบทบาทไทยในเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่14ตุลาคม2569นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าถ้อยแถลงของนายมาธิอัสคอมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า OECDในการเปิดงาน Future Ready Economy 2026ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026แล้วครับแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงการยอมรับในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเลขาธิการ OECD ก็ได้กล่าวบนเวทีอีกว่าในสัปดาห์นี้บทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าการที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยและความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเองล่ะครับแล้วนอกจากนี้เลขาธิการ OECD ยังยกย่องประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผู้มีภาคจากการเปิดเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายสิบล้านคนที่สำคัญนั่นก็คือว่าเลขาธิการ OECD ยังได้เน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่า OECD เองก็จะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการมีมุมมองและประสบการณ์ของไทยเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุว่าOECD ต้องการให้เสียงของประเทศไทยมีบทบาทในเวทีที่กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศสะท้อนถึงความสำคัญของไทยในฐานะประเทศที่สามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองล่ะครับแล้วสิ่งที่เลขาธิการ OECD กล่าวไปนั้นไม่ได้มองไทยเพียงในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจศักยภาพของประเทศไทยและบทบาทของไทยที่จะมีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิก OECD ซึ่งเลขาธิการ OECD ก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยได้เลือกเดินบนเส้นทางนี้แล้วและ OECD ภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างประเทศไทยในทุกขั้นตอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลุ่มน้ำท่าจีนกันหน่อยว่ายังไงไปฟังรายละเอียดกันโดยจะมีการเร่งรับมือลุ่มน้ำท่าจีนโดยสั่งเสริมคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำปกป้องชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของลุ่มน้ำท่าจีนครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15ตุลาคม2569คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณจังหวัดนครปฐมโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมี4มาตรการสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้มาตรการที่1คือเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำโดยเน้นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองและสถานพยาบาลพร้อมทั้งพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาตรการที่2คือแจ้งเตือนแม่นยำทันเวลาใช้แผนที่เสี่ยงภัยหรือ Risk Map ของจิสดาร่วมกับข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนอย่างถูกต้องและป้องกันข่าวปลอมด้วยครับมาตรการที่3คือพร้อมช่วยเหลือและอพยพยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่ออำนวยการและระดมทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประการที่4คือเร่งฟื้นฟูเยียวยาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมและสาธารณประโยชน์เร่งช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสพร้อมวางแผนทำความสะอาดพื้นที่และเฝ้าระวังโรคหลังน้ำลดกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเอาฟังทางนี้ก็แล้วกันพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนบอกว่ายังไงให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแจ้งเตือนและนอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

มรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมี

0: นะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้าในช่วงที่2นะคะกับเรื่องราวของข่าวสารที่เราจะอัปเดตกันนะคะเรายังมีข่าวสารรอคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณส้ม
1: ค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณไก่คุณไก่เกศยองนะคะเข้ามาแล้วคุณพับพลึงนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวันดีบอกว่าหอยเชลดองน้ำมะพร้าวเนี่ยคงอร่อยเวอร์วังอลังการหนึบหนับกรุบกราบพูดแล้วน้ำลายไหลอันนี้เห็นภาพไหมหนึบหนับกรุบกราบเนี่ยนึกภาพได้เลยนะคะเราเองพอจบข่าวนะเราก็ไปเซิร์ชดูนะ
1: ว่าเป็นยังไง
0: มีหลายพื้นที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นหอยเชลไงเขาใช้หอยธรรมดาแต่หอยเชลเนี่ยความเสน่ห์ของเขาคือความกรุบกรับนะเดี๋ยวต้องไปชิมนะคะต้องหาชิมไม่แน่นะหลังจากการประชุม IMF เสร็จแล้วเนี่ย
1: น่
0: าจะมีเมนูเด็ดที่ทางชาวสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยทำออกมาขายก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: นะคะคุณอุศีบอกว่าสวัสดีค่ะทีมงานข่าวยามเช้าคุณเจษดาคุณสุวิทย์นะคะคุณธนาพงษ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้หมอกลงหมอกลงมากเลยแล้วก็มืดครึ้มด้วยค่ะคุณสมัยนะคะคุณสุเมธแฟนตัวยงมาแล้วครับคุณนายใจชัยภูมิ23องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรค่ะ
1: ค่ะคุณชาตรีค่ะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ท้องฟ้าสดใสมีแดดอยู่ครับนะคะคุณวนิดานะคะสวัสดีเจ้าทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านรับฟังจากทางสวทแม่เสรียงเจ้าน
0: ะจ๊ะ
1: คุณโกศลแฟนตัวยงนะติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับเช้านี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับนะคะคุณโพสนะคะก็ส่งดอกไม้เข้ามาทักทายกันในเช้าแบบนี้กันด้วยนะคะใครมีอะไรอยากทักทายนะคะอยากจะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่เพจข่าวยามเช้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้ด้วยนะคะ
0: ค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสารกันต่อค่ะเรื่องของครม.นะคะซึ่งครม.เองได้มีการเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะคะกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีค่ะใครที่สนใจต้องฟังเลยนะคะอันนี้จะไปช่วยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านโครงบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางนะคะที่ต้องการที่จะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองไม่ต้องไปเช่าให้เสียเงินเปล่าๆนะคะฟรีๆไปในแต่ละวันแต่ละเดือนราคาไม่เกิน3ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะนำไปซื้อที่ดินก็ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดได้หมดเลยค่ะปลูกสร้างอาคารก็ได้หรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐก็ได้หรือจะซื้ออาคารห้องชุดบนที่ดินของรัฐและเพื่อซื้ออุปกรณ์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อที่จะใช้ในการที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยนะคะเหมาะสมมากๆกับศักยภาพในการชำระหนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยเขาแบ่งเป็นแบบไหนบ้างนะคะแบบแรกค่ะกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพนะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.8% ต่อปีระยะเวลา2ปีค่ะและกรณีที่2คือกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.6% ต่อปีค่ะระยะเวลาก็2ปีเหมือนกันนะคะวงเงินสินเชื่อต่อรายหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้เนี่ยสูงสุดไม่เกิน40ปีก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่ครอบครัวไหนอาจจะมีรายได้รวมแล้วเนี่ยรายได้น้อยอยู่แล้วลูกเพิ่งเรียนจบมาทำงานพอดีได้งานพอดีลองไปกู้ดูนะคะกระทรวงการคลังเองได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเหมาะสมกับเรื่องของการผ่อนชำระด้วยนะคะแล้วก็การสร้างเสถียรภาพการยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยจะได้มีความเข้มแข็งด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะศักยภาพเติบโตได้มั่นคงด้วยในอนาคตรวมไปถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานค่ะทั้งการใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างเองก็ตามนะคะการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานหรือแม้แต่การบริโภคสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งคาดการไว้นะคะว่าถ้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง พลัสนี้จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยประมาณ 125,000 ล้านบาทค่ะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ใครอยากมีบ้านนะคะก็ลองศึกษาในรายละเอียดดูนะคะอย่าเพิ่งซื้อนะแต่ว่าศึกษารายละเอียดแต่ว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะยังอยู่กับเรื่องของบ้านนะคะแต่ว่าไปที่ชายแดนค่ะกับโครงการนำร่องบ้านมั่นคงชายแดนนะคะและกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้

0: นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายนิกรสมกลางค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะคะและท่านพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะค่ะพวกท่านก็ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องบ้านมั่นคงชายแดนและการส่งมอบสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะและท่านรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่7ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมกับมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายค่ะจากนั้นนะคะเป็นพิธีในการมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอดีตของท่านเนี่ยเป็นอดีตทหารผ่านศึกในปี2521นะคะเคยไปประจำการที่เขาพระวิหารผาหมออีแดงนะคะก็เป็นนายทหารท่านหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะพร้อมกับได้ไปมอบถุงท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ไปมอบถุงกำลังใจแล้วก็มอบเงินรับฝากเงินนะคะเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การทหารขออภัยค่ะโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะจากนั้นก็จะเป็นการปล่อยปลานะคะสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยในช่วงบ่ายค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะท่านก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยส่งมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางสาวดวงใจทวีพัฒน์ซึ่งเป็นผู้พิการอายุ31ปีนะคะจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ตำบลกระโสบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็คนพิการรวม100รายมอบบ้านให้ผู้สูงอายุผู้พิการมอบป้ายเสริมพลังสร้างอาชีพสร้างรายได้ปลดล็อกหนี้สินมอบกายอุปกรณ์วีลแชร์แก่คนพิการ10รายพร้อมกับเยี่ยมชมบูธกิจกรรมด้วยนะคะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านรัฐมนตรีทั้ง2ท่านก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับภาคีเครือข่ายและประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นกันด้วยค่ะ
1: ค่ะเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับข่าวยามเช้านี้นะคะ
0: ค่ะ
1: 6นาฬิกา58นาทีนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้ามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคู่ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.